ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์084-045-6862เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6888

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailandขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
5: ตื่นเต้นมากนะครับ Original Reality ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่า4แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนาม Drive Golf เส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึง4แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึง Land and House 200

0: เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
1: รอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุก

0: ับสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายวันนี้กับที่นี่ BP Radio นะครับวันนี้เจอกันบ่ายของวันที่2นะครับวันที่2เดือนมิถุนายน2569นะครับวันนี้เป็นวันอังคารสีชมพูอากาศร้อนมากเลยข้างนอกนะครับแดดแรงแดดแรงแดดจัดมากๆเลยนะครับมาถึงแล้วทักทายกันได้กับช่วงบ่ายนี้กับ True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนในช่วงเวลานี้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะในส่วนของร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของร้านข้าวต้มบัตรเดียวจะยาวด้วยให้การดูแลกันช่วงเวลาบ่ายนี้เลยนะครับวันนี้หลายๆที่ยังเป็นวันหยุดอยู่นะใช่ไหมครับยังเป็นวันหยุดอยู่นะครับหรือเปล่านะครับส่วนในส่วนของวันพรุ่งนี้ก็กลับมาทำงานกันแต่ว่าบางที่ก็เปิดเรียนแล้วนะวันนี้ก็เปิดกันแล้วนะครับแล้วแต่ละที่ทีนึงนะครับว่าจะเปิดจะปิดอย่างไรนะครับ2เดือนมิถุนายนนะครับก็ไม่เคยจำเลยว่าวันไหนเป็นวันสำคัญตั้งแต่เราจบจากโรงเรียนมาเราก็ไม่เคยจำเนาะยกเว้นพวกข้าราชการหลายๆคนที่เป็นข้าราชการต่างๆอันนั้นเขาจะทำงานตามหน้าปฏิทินนะครับหน่วยงานราชการต่างๆนะทำงานตามหน้าปฏิทินนะครับก็คือวันหยุดราชการก็หยุดไปแต่ถ้าเป็นเอกชนก็ตามนั่นแหละนะครับลงมาทักทายกันช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันครับบ่ายโมง4:15นาทีทักทายพี่เฟิร์สได้แล้วกันครับกู๊ดมอร์นิ่งครับมอร์นิ่งอะไรเวลานี้บ่ายแล้วอัฟเตอร์นูนเดินออกไปตอนนี้ก็ได้ของเกียร์ไนท์เดี๋ยวหายฟังแล้วกันนะฮะมันชื่อเพลงว่าเดินออกไปตอนนี้ก็ได้นะไม่ใช่หรอนะฮะสวัสดีพี่แสวงชัยครับขอเพลงพรุ่งนี้ของโมทีฟด้วยกันละกันฮะมทโมทีฟนะฮะทักทายเข้ามานะสวัสดีจีนี่ด้วยนะฮะทักทายครับนะฮะจีนี่วันนี้จีนี่ทำงานแล้วหรอหยุดไปหลายวันเป็นไงบ้างไปเที่ยวไหนมาบ้างเอ่ยวันหยุดพี่ดีเจไปเที่ยวไหนครับอ๋อจริงๆแล้วไปเที่ยวไหนวันเสาร์ที่แล้วก็ไปเดินขึ้นดอยสุเทพไงแล้วก็วันเมื่อวานก็พักผ่อนก็จัดรายการอยู่นะก็จัดรายการอยู่นะครับก็มาเจอคุณผู้ฟังอยู่นะครับวันนี้จีเน่ทำงานอะไรใช่ไหมมาปฏิบัติหน้าที่เช่นเคยเลยใช่ไหมฮะทักทายจีเน่นะครับจีเน่เป็นคนเชียงใหม่บ้างหรือคนที่ไหนนะครับไปอยู่ตอนนี้ไปอยู่ที่ภาคตะวันออกนะครับไปอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับไปปฏิบัติหน้าที่อยู่นู้นเลยนะฮะอยู่ไกลจากเชียงใหม่ไปตราดทีเดียวนะโรงพยาบาลพระปิยมหาราชนะครับ

ทักทายด้วยกันละกันนะจ๊ะอ่ะมาถึงแล้วเซย์ฮายกันได้สวัสดีพี่นัทวันนี้โรงเรียนพี่นัทเปิดหรือยังวันนี้พี่นัทโรงเรียนเปิดหรือยังเอ่ยทักทายครับดีเจวินขอเพลงจอมขวัญของเอเชียเซเว่นด้วยกันละกันนะครับจอมขวัญขวัญของเอเชียเซเว่นนะครับอ๋อทีนี้เป็นคนตราดเหรอเป็นคนตราดอยู่แล้วครับเรียนจบก็กลับมาบ้านครับอ๋อครับเป็นคนตราดใช่ไหมดิจิจิวินก็เข้าใจว่าเราเป็นคนเชียงใหม่ขอฟังดิจิวินตั้งแต่อยู่เชียงใหม่ไงพอเรียนจบแล้วก็กลับไปอยู่บ้านที่ตราดก็ดีฮะอยู่ใกล้บ้านดีนะครับอยู่ใกล้บ้านแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงดีนะไม่ทำให้พ่อแม่เป็นห่วงนี่เนาะนะฮะอ่ะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับทักทายกันช่วงนี้นะฮะสวัสดีพี่เกมเรซซิ่งนะฮะทักทายพี่เกมเรซซิ่งด้วยครับสวัสดีน้องเอนาจะรวยด้วยกันละกันนะครับนะฮะพี่ฟอลว่าใครอยู่ตราดครับเนี่ยโอ้มีเยอะแยะพี่ที่ฟังอยู่มีเยอะแยะเลยแหละที่ฟังอยู่นะทางภาคตะวันออกนะครับเนาะพี่นัทบอกว่าวันนี้ยังไม่เปิดครับเปิดวันที่4มิถุนายนโอ้เปิด4เลยเหรอฮะจะโอ้เปิด4เลยเหรอโอ้นานมากเลยนะนะฮะโอหยุดหลายวันทีเดียวนะครับนะฮะดิจิวินไม่ได้หยุดนะก็ยังมาจัดรายการปกติอยู่นะฮะเอ๊ะพรุ่งนี้มันเป็นวันอะไรพรุ่งนี้มันเป็นวันพรุ่งนี้วันอะไรวันเกิดพระราชินีหรอใช่ไหมนะครับทักทายนะครับขอเพลงโดนของอรพันธ์ถ้วยทองครับดีเจโดนของอรพันธ์ถ้วยทองสรรหาเพลงไปละสวัสดีพี่สนนะครับว่าท้องฟ้าสดใสที่ศูนย์ราชการเชียงใหม่สวัสดีครับพี่สนนะจากศูนย์ราชการเชียงใหม่แวะไปทำงานพี่สติ๊กเกอร์บอกว่าสวัสดีครับขอเพลง Don't Look Back in Anger นะครับของ Oasis ด้วยนะครับเป็นเพลงสากลเก่าๆนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังน้องเอบอกว่าทักทายครับขอเพลงผ่านมาไม่เคยผ่านไปด้วยครับได้เลยจ้าเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะอาเมทักทายช่วงบ่ายได้กันการสับสาอาเมด้วยนะครับพี่ตองบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงแม่ของโลโซโอ้โหสงสัยคิดถึงแม่นะฮะแม่ของโลโซพี่ก็บอกว่าสวัสดีครับดีเจโอ้กำลังขับรถผ่านเทศกาลงานฟรายมันนะครับสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับนี่ส่งภาพให้ดูสวยๆนะครับว้าวนะฮะพี่โอขับรถผ่านส่งไปกัดมาให้ดูกันช่วงนี้เขาจะมีงานฟรายมันนะครับที่มีสีลุงนะฮะที่เขาจะประดับประดาต่างๆนะครับวันนี้ขอเพลง Thailand Standard ของวง Golden นะฮะวงโกลเด้นบางแก้วสิโกลเด้นอะไรก่อนนะฮะวงโกลเด้นอีวะวงโกลเด้นวงชาวชาววงวงชิวาว่านะครับสวัสดีพี่บอยพัทลุงนะฮะทักทายกับช่างบอยรายงานตัวครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวนะฮะพัทลุงฝนตกครับตกหยุดตั้งแต่ตอนเช้าแล้วครับแล้วก็ลมแรงด้วยอากาศก็เลยอึมครึมนะฮะขอเพลงคณะขวัญใจสักหนึ่งเพลงได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะในสไตล์อินดี้ล่องลอยเย็นๆนะครับส่งภาพมาทีมงานกำลังปฏิบัติหน้าที่นะอยู่ที่รถวันนี้กำลังซ่อมอยู่เป็นรถนี่รถอะไรพี่รถกระบะเหรอฮะรถกระบะนะฮะติดตู้ข้างหลังนะฮะติดอะไรนะติดด้านหลังนะฮะเจ้าที่นะช่างกำลังปฏิบัติหน้าที่ซ่อมอยู่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันสำหรับเพลงที่ขอไว้นะครับทักทายพี่รับเหมาได้เลยนะฮะจากจอมทองขอเพลงความรู้สึกของตัวฉันครับเพลงประจำตัวนะครับแล้วก็พี่สุเมธบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนผมมีแฟนผมก็เป็นคนตากครับตอนนี้โสดต้องเป็นคนซักแล้วก็ตากครับเอาจริงเหรอฮะเป็นคนซักแล้วก็ตากแล้วแหมตราดพี่ไม่ใช่ตากพี่ตราดตรอดตราดภาคตะวันออกนะฮะสวัสดีพี่สวัสดนะฮะผมเป็นคนตลาดครับตลาดนัดนี่เมื่อกี้ได้เจอไปอันนี้มาไปคนละครึ่งอะฮะก็ได้ของมาเยอะเหมือนกันไปคนละครึ่งไป30 40นะครับทายช่วยทายที่กาดก้อมพี่สวัสดนะฮะควรนักดีกาดก้อมนะฮะตอนแรงจะนักกว่านี้นะครับอ่ะมาทักทายนะฮะผมก็คนตลาดนะครับดีเจเอาอะไรไหมฮะอยากฟังเพลงล่าหยกเวอร์ชันจีนนะครับคนตลาดบนตลาดล่างนะฮะพี่เหาะสุพรรณบอกว่าโดนอรพันธ์พานทองครับดีเจเดี๋ยวรอฟังสักครู่กันละกันนะครับพี่มนตรีนะครับพี่มนตรีทักทายด้วยกันละกันพี่มนตรีเชียงใหม่นะครับบอกว่าเซฮายครับดีเจตัวนี้กำลังซ่อมอยู่ซ่อมเครื่องเย็นนะทักทายนะครับนี่ตู้เย็นใช่ไหมพี่ไม่ใช่สิเครื่องซักผ้าเนาะเครื่องซักผ้านะครับเนาะทักทายพี่มนตรีด้วยกันละกันนะกำลังซ่อมเครื่องซักผ้าอยู่นะครับแล้วก็มีไก่ย่างน้ำชัยนะครับยายเฟิร์นจากบ้านโฮ่งลำพูนบอกว่าอากาศโคตรร้อนเลยค่ะดิจิขาแดดนี่ทอดไข่ได้เลยขอเพลงเล่นของสูงแล้วกันมันจะร้อนกว่าเดิมหรือเปล่ายายเฟิร์นนะเล่นของสูงอ่ะทักทายพี่สุพัฒน์นะครับพี่สุพัฒน์ยามบ่ายก็มาด้วยโอ้โหมากันเพียบทีเดียวข้อความอ่านกันไม่หวานไม่ไหวนะจ๊ะทักทายพี่มิกกี้มอนซาด้วยกันละกันนะทักทายช่วงเวลาของภาคบ่ายครับนะมาเสียหายกันอยากฟังเพลงอะไรก็ขอมาได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลง

ร้อนนะครับส่งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเวลาของพักบ่ายวันนี้ด้วยกันละกันครับนะฮะพี่พักดีบอกว่าดีเจครับขอเพลงนางฟ้าไม่มีจริงของเฟลมนะครับจากอิสราเอลเช่นเคยครับดีเจเป็นไงบ้างพี่อากาศอิสราเอลร้อนหรือเย็นครับตอนนี้ที่แอบฟังอยู่ร้อนหรือเย็นครับบอกกล่าวกันได้เลยนะทักทายพี่เพชรวอเตอร์ด้วยละกันฮะขอเพลงเชือกวิเศษครับโอเคนะครับมาเข้ารายการมาเนี่ยโอ้โหข้อความไหลกันมาเพียบทีเดียวนะฮะอากาศร้อนต้องฟังเพลงเย็นๆให้รู้สึกสบายใจก่อนเนาะงั้นเดี๋ยวขอเป็นเอาเป็นอินดี้ล่องลอยก่อนเนาะขอมนัสวีก่อนก็แล้วกันเนาะมนัสวีก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวเราฟังอินดี้กันสัก 2-3 เพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้นเพลงจังหวะนะครับเนาะเดี๋ยวบ่าย 2 ทักทายคุณผู้ฟังพร้อมกันที่ทางอุบล FM 90ด้วยนะครับ

พี่มิกกี้ขอเพลงเมื่อกึ๋กๆว่ะพี่เวสป้าขอเพลงโกดำด้วยนะครับพี่บุกป่าป่าดงก็มาแล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวขอเป็นอินดี้ก่อนเนาะเย็นๆสบายๆอากาศมันร้อนนะฮะใครไม่ได้อยู่ในห้องแอร์นี้ตายเลยพี่บุกป่าว่าโทรศัพท์ไม่ค่อยดีช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ขอเพลงสักเท่าไหร่นะฮะได้เวลาเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ที่ศูนย์บริการ True Detect แล้วพี่มือถือเครื่องใหม่ครับ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi iPhone ศูนย์บริการ True Detect เลย

้วโหฟังแล้วซึ้งมากๆเลยนี่คือเพลงใหม่ของพี่ปุ้ยแอลกอฮอล์นะครับหลังจากที่ปล่อยทีเซอร์ตัวอย่างเพลงมานานๆและไม่ได้ฟังเต็มๆสักทีนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าแค่ฝุ่นเลยตอนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้ยังเป็นทางการกับดีเจวินดีเจทันนะครับที่ BP Radio มาแล้วจ้าจะเจอกันวันนี้ตรงกับวันอังคารที่2นะฮะ

0: เดือนมิถุนายน2569มาแล้ววันนี้มาพร้อมกับเพลงซึ้งๆเลยทีเดียวนะฮะต้อนรับคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยกันละกันนะครับทางอำเภอบุญทริกอำเภอเดชอุดมอำเภอนาจลวยด้วยเข้าสู่ช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับบ่ายอันแสนจะร้อนระอุนะครับที่ยังเป็นวันหยุดราชการของหลายหน่วยงานอยู่เนาะเทศบาลอบต.โรงพยาบาลห้างร้านต่างๆที่ทำงานตามปฏิทินก็หยุดกันโรงพยาบาลต่างๆเนาะแต่ถ้าเป็นในส่วนของทั่วไปเอกชนก็เปิดให้บริการปกติเหมือนที่เรามาจัดรายการในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะครับนะฮะมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้ครับอยากฟังเพลงไหนเพลงใดก็ฝากมาเดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังกันนะฮะแหมข้อความมากันเพียบเลยช่วงบ่ายวันนี้ใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้นะครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก่อนที่เราจะฟังเพลงกันต่อในช่วงนี้ขอบคุณกับ True Detect ด้วยกันละกันครับโดยเฉพาะนี่เลยนะครับ True Academy Fantasia นะครับซีซั่นใหม่วันนี้พร้อมแล้วแล้วก็ในส่วนของThe Voice ด้วยเริ่มออดิชั่นกันแล้วสำหรับ The Voice ซึ่งก็มี True เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนหลักในกิจกรรมนี้อย่างเป็นทางการครับ
1: ตื่นเต้นมากนะครับ Original Reality ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G
0: True Academy Fantasia นะครับกับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทั้ง The Voice นะครับแล้วก็AF ด้วยนะฮะมีแฟนรายการพี่แมนสมเกียรติบอกว่าวันก่อนไปออดิชั่นที่กรุงเทพมา The Voice นะครับแล้วก็ทางทีมงานใส่เบอร์ผิดยจุนก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวพี่ลองทักไปที่เพจบอกว่าแจ้งเบอร์ผิดนะครับเอา Facebook ตัวเองทักไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาจะแจ้งผลว่าเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบเขาจะโทรศัพท์มาหาไงเดี๋ยวเขาโทรไม่ติดนะคือเบอร์ให้ถูกแต่พนักทีมงานเขาลงข้อมูลผิดเรียบร้อยไปเลยนะฮะก็ทักไปที่เพจ Facebook กันละกันเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาให้ว่าเขาจะประกาศผลอะไรไงแบบไหนเนาะสักครู่กันละกันนะครับอยู่กับ True Detect นะครับแล้วก็ร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ด้วยแล้วก็ร้านข้าวต้มบัตรเดียวจะยาวเชียงใหม่ด้วยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนในช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับที่ร้านยำปูม้า7ยอดนะครับในรอบนี้เขามีเมนูใหม่ล่าสุดด้วยนะฮะอยากจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้ทานกันครับที่ยำปูม้า7ยอดนั่นคือเมนูยำรวมไข่นะฮะโอ้โหมีทั้งไข่หมึกนะฮะไข่หมึกเบิ่มๆนะครับมีไข่แดงเค็มมีทั้งไข่แมงดาและไข่ปูด้วยนะฮะจานนี้บอกราคาเลย149บาทคุณผู้ฟังแต่คุ้มมากๆเลยเพราะว่าคือมันหายากเนาะไข่เนาะไข่แมงดาไปหาจากไหนอะนะฮะอันนี้คือมาในเซตใหญ่เลยรวมเมนูใหม่ยำไข่นะฮะไข่หมึกไข่แดงเค็มแล้วก็ไข่แมงดาไข่ปูนะครับ149บาทนะฮะและยังมีเมนูเครื่องดื่มมัทฉะลาเต้ด้วยนะครับมัทฉะนมโอ๊ตมัทฉะลาเต้มัทฉะมะพร้าวหรือจะเป็นมัทฉะเพียวๆเลยนะฮะก็แวะไปชุ่มฉ่ำกันได้ที่ยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่กันได้เลยนะครับนะฮะฝากด้วยโปเต้ว่ามีนักร้องเสียงเพี้ยนไหมครับ AFก็จะมีโปเต้แหละคนแรกอะฮะจะตกรอบคนแรกเลยสวัสดีพี่ตั้มจากแม่พริกด้วยก็แล้วกันนะฮะดีเจวินครับขอเพลงหน่อยฮะมันแอบอยู่ข้างในเครื่องฮะซิลิฟูครับคิงไซมันแอบอยู่ข้างเครื่องสิชื่อเพลงเหรอครับพี่โอ้เนี่ยตอนนี้พี่ตั้มและพี่กำลังแกะรถนะครับรถมอเตอร์ไซค์กำลังซ่อมอยู่นะฮะฟังไปด้วยก็แล้วกันสำหรับบ่ายนี้นะครับทักทายไปยังพี่ทองบาร์ด้วยก็แล้วกันฮะเพลงโดนใจมากครับวันนี้เมื่อกี้ใช่ไหมเพลงที่ถูกใจวันนี้เปิดต้นรายการไปถูกใจมากๆเลยอ่ะพี่ปุ้ยแอลกอฮอล์เพลงใหม่พี่ปุ้ยคุณผู้ฟังความหมายดีมากๆเลยเมื่อกี้เพลงที่ชื่อว่าอะไรนะเมื่อกี้ที่เราเปิดไปแค่ฝุ่นเนาะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของพี่ปุ้ยแอลกอฮอล์นะฮะนี่แค่ฝุ่นมันเข้าตาแค่ลมมันพัดไปแค่คนที่ไล่ใจจะไปรั้งเขาไว้ทำไมถ้าใจเขาไม่อยู่ฟังเมื่อไหร่ก็ยังซื้อนี่ขนาดปล่อยมาแค่วันเดียวนะปล่อยมาเมื่อวานตอนเย็นเพลงของพี่ปุ้ยแอลกอฮอล์นะฮะสวัสดีพี่ช่างบอยบอกว่าดีเจครับชอบเพลงนี้เป็นการส่วนตัวหรือเปล่าครับฝุ่นของพี่ปุ้ยนะฮะใช่ชอบสิครับว่าพี่ความหมายเขาดีโอเคคุณฟังรู้ไหมว่าเพลงนี้จริงๆแล้วมันยาวแค่3นาทีนะดีเจวินเอาไปตัดต่อให้มันยาว5นาที มันจบไวเกินนะกำลังซึ้งอยู่เลยอ่ะเอาไปต่อใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ต่อใหม่นะฮะตัดต่อด้วยโปรแกรมให้มันยาวประมาณสัก5นาทีสวัสดีพี่เบียร์นะครับขอเพลงดวงดาวสีน้ำเงินหน่อยครับพี่เบียร์ทักทายด้วยกันละกันนะครับ

0: ที่ไล่พี่ปุ๊กป่าฟารงบอกว่าพรุ่งนี้ฉันต้องลาก่อนครับพรุ่งนี้ของเสกโลโซแล้วก็ว่าพรุ่งนี้ของเสกไหนคนละเวอร์ชั่นละเอ๊ะ
1: คบไม่ผูกพันจะไปรั้งเขาไว้ทำไม
0: แค่คบไม่ผูกพันจะไปรั้งเขาไว้ทำไมมาเดี๋ยวช่วงนี้เราเปิดเพลงกันก่อนกันละกันมีคุณผู้ฟังทักมากันเยอะเลยในแชทนะครับเดี๋ยวขอเวลาในการตั้งเพลงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่นเพลงพร้อยคุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อกันละกันในช่วงเวลานี้กับเพลงเพราะที่ส่งไว้มากมายในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะครับขอเย็นๆกันก่อนอากาศมันร้อนมีคุณผู้ฟังขอเพลงจีนเข้ามาด้วยวันนี้เจครับขอเพลงประกอบซีรีส์ล่าหยกด้วยเดี๋ยวมีให้ฟังอีกเพลงหนึ่งเพลงจีนเอาโกดําไปก่อนเอาโกดําแล้วก็เพลงซีรีส์ล่าหยกในเวอร์ชันภาษาจีนของ Netflix เขาไทยตรงด้วยจอมขวัญเพลงสากลมีเคียไนมีโลโซมีเพลง AI นะครับขอเพลงพระจันทร์สีน้ำเงินด้วยนะครับพี่ทองบาอยากฟังได้เลยครับสักครู่นะครับพี่

นี่นะครับโกดัมนะฮะสำหรับเพลงนี้คือเรื่องนี้นี่คือยังไงคือเขาเอามาทำเป็นหนังใน Netflix เหรอครับเป็นภาพยนตร์นะเนาะเดี๋ยวนี้คนนิยมดูซีรีส์ออนไลน์กันว่าดูเมื่อไหร่ก็ได้เนาะว่างเมื่อไหร่ก็กดดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนต้องรอดูทางทีวีแต่ว่าเวลาว่างมันไม่ตรงกันเนาะบางคนทำงานกลางคืนบางคนหลับอยู่มาดูตอนเช้าอย่างเงี้ยนะฮะก็มีเวลานะฮะและซีรีส์เขาก็จะมีเพลงประกอบไงนะครับตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังนั้นส่งมาอยู่นะครับหลายๆเพลงที่ฝากมาเราจะคุยกันไปเรื่อยๆเนาะวันอากาศร้อนๆวันนี้วันที่2นะครับ2เดือนมิถุนายนต้นเดือนแบบนี้มิถุนาเดือนนี้รู้สึกว่าจะมีวันหยุดเยอะเหมือนกันตั้งแต่ต้นเดือนทีเดียวใช่ไหมครับวางแผนการใช้เงินด้วยนะครับวางแผนการเดินทางด้วยนะครับนะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงประกอบซีรีส์นะครับเป็นเพลงจีนนะครับล่าหยกนะฮะของ Netflix นะครับที่เขาลงเอาไว้ใน YouTube นะฮะลองฟังดูนะฮะซีรีส์พวกนี้มันจะไม่มีใน YouTube นะเขามีแต่เพลงนะฮะถ้าอยากคุณฟังอยากดูต้องสมัครสมาชิกของ Netflix เขานะครับซึ่งมันต้องดูออนไลน์ใครมีสมาร์ททีวีใครมีมือถืออะไรเงี้ยก็ต้องโหลดลงเครื่องก็ต้องเปิดแอปแล้วก็สมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้หนังต่างๆที่เราเคยดูสมัยก่อนนะฮะบางคนว่าดีใจครับไม่ค่อยชอบดูหนังฝรั่งเท่าไหร่มีหนังไทยไม่มีฮะมีเยอะเหมือนกันใน Netflix พวกนี้นะหนังไทยก็มีนะนี่จะไม่แน่ใจว่ามีครบหมดหรือเปล่านะฮะพวกของสหมงคลฟิล์มพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะเหมือนจะมีอยู่นะอย่างคนที่ชอบดูหนังเรื่องเก่าๆเนี่ยอย่างเช่นบางคนชอบดูแบบเก่าๆเนี่ยองค์บากอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าอันนี้มันสามารถดูออนไลน์ได้เนาะในแอปต่างๆมันก็ดูได้ในเว็บต่างๆแต่ว่ามันเป็นของผิดกฎหมายไงแต่ถ้าดูในของ Netflix เนี่ยมันจะถูกกฎหมายซึ่งเขาซื้อลิขสิทธิ์มาจากค่ายหนังหมดเลยแล้วเขาก็มาลงในแอปของเขาเวลาภาพเสียงมันจะชัดมากๆเลยถ้าเราไปดูในเว็บออนไลน์ต่างๆมันก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาต่างๆนานาก็ดูได้เหมือนกันนะแต่มันจะเป็นคนละฟิลกันนะครับเรามาฟังซีรีส์ฟังเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้กันดีกว่าครับลาหยกนะฮะเป็นภาษาจีนนะเป็นเพลงประกอบภาษาจีนสาวดื้อนครปฐมบอกว่าขอเพลงจุดที่เงียบที่สุดเป็นเพลง AI โปเต้บอกว่าฝากทักทายดื้อก็แล้วกันขอบคุณแชมพูผมดกด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวรอรีวิวจากดีเจวินแสดงว่าโปเต้มันรู้ก่อนแล้วว่าถ้าสารแล้วผมจะไม่ดกนะฮะดื้อเขาส่งแชมพูมาให้หรือเปล่าฮะเป็นแชมพูบำรุงเส้นผมให้โปเต้เพราะโปเต้เขาหัวล้านไง

0: โปเต้แปลให้ฟังหน่อยสิโปเต้เพลงนี้ก็พูดถึงอะไร
1: 无名血症愿意痴心病入微服
0: อันนี้ไม่ได้กดดูความหมายเพลงเลยนะอันว่าฟังเพลินๆกันละกันนะครับเป็นเพลงประกอบหนังนะครับในซีรีส์ของลาหยกนะCareful with fat นะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับในช่วงเวลานี้เลยนะครับนะทักทายพี่ปอนธนภัทรด้วยกันละกันนะครับเสียหายด้วยโปเต้บอกว่าเพลงนี้เพราะมากเลยฟังแล้วร้องไห้ทีเดียวใช่ไหมฮะฟังรู้เรื่องนะฮะเดี๋ยวให้ฟังเพลงกันเดี๋ยวหาข่าวมาคุยกันนะครับทักทายพี่ร้านสมบัติจากบุญทริกด้วยกันละกันนะครับทางบุญทลิกด้วยกันละกันที่กำลังฟังรายการอยู่ในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้นะครับ

ผ่านมาไม่เคยผ่านไปขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะในช่วงนี้เลยนะครับทักทายพี่ตัวเล็กด้วยกันละกันบอกว่าดีเจครับเพลงพร้อมมากเลยวันนี้เรียกอยากฟังข่าวเสรีพิสุทธิ์บุรีรัมย์หน่อยอ๋อได้ๆๆเดี๋ยวดิฉันขอหาข่าวก่อนอยากให้เล่าเรื่องอะไรบ้างไม่ได้คุยเรื่องการเมืองนานแล้วเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องบุรีรัมย์เดี๋ยวสักครู่จะเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะทักทายพี่รับเหมาแล้วกันพี่รับเหมาส่งข่าวอะไรมาเอ่ยมีข่าวอะไรจะให้ดิฉันเล่าฮะอยากให้เล่าเรื่องอะไรฝากมาอ๋อส่วนน้ำร้างที่เชียงใหม่เหรออ่าๆโอเคเดี๋ยวโอกาสเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะจะเล่าให้ฟังละกันเรื่องหลอนๆพี่รับเหมานี่เป็นคนชอบเรื่องหลอนนะนอกจากเป็นหนุ่มอินดี้แล้วชอบเรื่องหลอนด้วยนะครับมาทักทายกันช่วงนี้เดี๋ยวให้ฟังเพลงก่อนในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงของ Asia 7ครับชื่อเพลงว่าจอมขวัญ นี่เพลงนี้นะเพลง Gen Z เพลงประกอบละครประกอบซีรีส์ครับหอมกลิ่นหอมกลิ่นอะไรอ่ะหอมกลิ่นความรักนะครับ Asia 7นะครับเนาะแล้วก็มีเพลงสากลด้วยของ Oasis มีเคียร์ไนท์มีเสกโลโซพรุ่งนี้มีประจันสีน้ำเงินมีเครื่องดาวสีน้ำเงินนะครับมีเพลงแม่ของโลโซด้วยมี Thailand Standard มีคนกับควายเวอร์ชัน AI มีซิลิฟูนะครับมี Big Ass มีนาตาลีมันลึกกึ๋ยว่ะหลายแนวเหลือเกินที่คุณผู้ฟังส่งมาอยากให้เล่าเรื่องอะไรก็บอกมาได้เดี๋ยวสักครู่จะมากระซิบเล่าให้ฟังกันสำหรับบ่ายนี้บ่ายนี้มีจังหวัดไหนฝนตกบ้างมั้ยครับในขอเหลือไปดูในเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บหนึ่งนะฮะดีเจครับเรื่องไทยชนะเรื่องชัยชนกพูดฟิตฟอร์ไฟหน่อยดีเจ กวนมากวนมากๆเลยนะฮะคุณชัยชนกชิดชอบเหรอฮะอ๋อโอเคก็ว่ากันไปเดี๋ยวก็ว่ากันนะฮะเดี๋ยวดูฝนก่อนตอนนี้นะครับในโอ้ฝนไปเยอะอยู่ทางภาคใต้นะทางภาคเหนือก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับภาคเหนือเนี่ยจะไปอยู่แถวแม่ฮ่องสอนกันกระจัดกระจายไปทั่วนะครับและกระจายไปกระจุกกระจิกบอกไม่ถูกว่าตกที่ไหนบ้าง นะครับส่วนอีสานก็เหมือนกันฮะกระจุกกระจิกนะฮะเป็นจุดเป็นจุดไปส่วนทางอุบลราชธานีก็ไม่มีนะไปมีที่อำเภอกันทราลักษณ์นะฮะกันทราลักษณ์ขุนหารนะครับที่เป็นโซนติดต่อกับทางเขมรใช่ไหมครับจะมีฝนตกบ้างปรับปรายนะกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้มีนะครับแต่ว่ามันจะไปมีในโซนของแถวๆดูก่อนนะที่ไหนเอ่ยอันนี้เป็นโซนไหนอ่ะโซนฝั่งตะวันออกครับฝั่งตะวันออกนะฮะคลองสามวามีนบุรีนะครับที่มันขึ้นมาบนหน้าจอเนี่ยนะครับเนาะภาคตะวันออกนี่มีชลบุรีเล็กน้อยครับเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ถ้าภาคใต้เยอะนะพอลงเข้าไปแถวๆบางสะพานลงไปนี่มีหมดเลยตั้งแต่ใต้ชุมพรลงไปนะครับคือตั้งแต่ชุมพรลงไปตกหมดเลยหลังสวนพระโต๊ะนะครับเกาะสองท่าชนะกับเปอร์นะครับคุระบุรีคีรีรัตนิคมนะครับเกาะพระทองตะกั่วป่าอำเภอพนมเคียนซานาสารบางสวรรค์พระแสงตกหมดเลยอ่าวลึกเกาะยาวน้อยยาวใหญ่กระบี่นะฮะตกหมดเลยนะครับพังงาท้ายเหมืองภูเก็ตตกหมดเลยหนักด้วยเกาะกลางนะครับห้วยยอด

ส่วนตัวเมืองนครศรีธรรมราชเหมือนจะตกน้อยหน่อยตัวเมืองนครศรีธรรมราชจะไม่ค่อยมีจะไปทางฝั่งที่ตะวันตกอะฮะฝั่งของทางภูเก็ตจะตกเยอะนะครับลงมาข้างใต้ทางพัทลุงนะฮะก็ตกอยู่ครับพัทลุงนะฮะลงไปถึงกันตังสิกาวตกหมดเลยลงไปอีกครับที่หาดใหญ่ทุ่งสงนะครับตกหมดเลยสตูลสะเดาสะบ้าย้อยเทพานะฮะโอ้โหยะลาปัตตานีสายบุรีแล้วก็ข้ามฝั่งไปทางมาเลย์ก็มีตกปราบปรายวันนี้ภาคใต้โดนอ่วมทีเดียวนะฮะตั้งแต่ชุมพรลงไปนี่อ่วมเลยทีเดียวนะครับเย็นชุ่มฉ่ำเลยใช่ไหมฮะเมื่อกี้มีคนฟังทางภาคใต้ส่งบรรยากาศมาว่าฝนตกจริงๆดีเจนะครับฉ่ำเลยนะส่วนทางเหนือขึ้นมานี่ตอนกลางขึ้นมานี่ร้อนระอุเลยตอนนี้นะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าจอมขวัญ นะชื่อสั้นๆหรือว่าจอมขวัญ นะส่งมาก็เปิดให้ฟังในรายการจอคอจอมขวัญ นะครับส่งเพลงเข้ามาช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้กับเพลงชิวๆกันนะครับเนาะคุณผู้ฟังครับหลังจากที่มีการปล่อยให้หลายคนได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าคนละครึ่งใหม่นี่นะ60-40ไปแล้วนะครับล่าสุดนี้ทางรัฐบาลเขาบอกว่าเตรียมนะฮะเขาจะมีการเคลียร์ระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเผย4เงื่อนไขจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ใน1เดือนนะครับช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับก็มีการเปิดเผยหลังการ

ประชุมกันแล้วนะครับว่ามีการดำเนินการโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องลงทะเบียนด้วยเหรอนะเขาบอกว่าขั้นตอนต่อจากนี้ไปจะเป็นการกำหนดรายละเอียดนะครับและหลักเกณฑ์ต่างๆที่จะคัดกรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะครับโดยเบื้องต้นหลักเกณฑ์ยังคงยึดแนวใกล้เคียงกับการลงทะเบียนครั้งที่ผ่านมาคือรายได้ทั้งปีต้องไม่เกิน 100,000 บาทปีนึงต้องไม่เกินแสนรอบนี้นักเรียนนักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับจะพิจารณาจากรายได้และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เป็นหลักจะดูรายได้ว่ามากน้อยเพียงใดนะครับเนาะคาดว่ากระบวนการตรวจสอบข้อมูลจะมีความเข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้ช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความจำเป็นมากขึ้นนะครับสำหรับการดำเนินการนะฮะจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนภายในประมาณ1เดือนหลังจากนี้ครับก่อนจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ส่วนรายละเอียดต่างๆอย่างเป็นทางการจะต้องรอให้กระทรวงการคลังแจ้งอีกทีนึงก็คือหมายถึงว่าคนที่เคยได้บัตรคนจนก่อนหน้านี้นะฮะก็คือใครที่ได้อยู่แล้วก่อนหน้าเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบต้องลงทะเบียนใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็จะตรวจสอบว่าคุณมีรายได้เยอะขึ้นกว่าเดิมไหมหรืออย่างไรเลยมาเนี่ยนะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะแต่ที่แปลกใจคือตัดสิทธินักเรียนนักศึกษาออกสงสัยรัฐบาลน่าจะรู้หรือบ้างว่านักเรียนนักศึกษานี่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายไม่ใช่ฐานเสียงของพรรคสีน้ำเงินหรือเปล่าฐานเสียงของบุรีรัมย์ต้องได้เนาะว่ากันไปกันเลยกันนี่คือเรื่องราวของบัตรคนจนบัตรคนจนนะครับผู้ฟังนะครับว่ากันไปฟังเพลงกันไปช่วงเวลานี้กับเพลงพร้อมที่พร้อมเสิร์ฟนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะฮะเติมเพลงกันตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงสากลสักเพลงได้ไหมเพลงฝรั่งมังคุดละมุดพุทธาสักหน่อยดีกว่าไหมเอ๊ะเมื่อกี้ลืมของใครไปนะเดี๋ยวขอดูข้อความก่อนกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่เมื่อกี้ลืมเพลงใครอ๋อพี่พักดีพี่พักดีบอกว่าดีเจอย่าลืมเพลงนางฟ้าไม่มีจริงของเฟลมนะครับอิสราเอลอันนี้ลูกอะไรพี่พักดีเชอร์รี่เหรอครับโอ้สีสวยมากเลยฮะพี่พักดีเขาทำงานที่อิสราเอลเป็นเกษตรกรเนาะกำลังเหมือนกับเก็บผลไม้ลูกอะไรสักอย่างลูกสีสวยๆนะฮะส่งกลับไทยได้ไหมครับดีเจอยากกินนะฮะส่วนมากจะมีพี่น้องคนไทยไปทำงานที่อิสราเอลหลายงานเช่นปลูกมะเขือเทศเนาะมะเขือเทศปลูกผลไม้ต่างๆเยอะแยะมากมายไหนใครอยู่อิสราเอลก็ลงมาทักทายกันได้เลยกันนะทักทายยามีกะลูด้วยยามีกะลูที่แหกตาดูเวลากี่โมงเพลงก็ขอมาเป็น10-20เพลงแล้วยามีกะลูได้ส่งอะไรมายามีกะลูอ๋อแอบฟังอยู่ใช่ไหมแอบฟังอยู่นะฮะบีไบโพล่านะฮะ4 โมงเย็นจะเปิดให้ยามีกะลูคิวเพลงเต็มหมดแล้วตอนนี้นะฮะ

พลงจาก Oasis นะครับ Don't Look Back in Anger นะครับส่งมาเปิดให้ฟังในช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันครับตะกี้พูดถึงเรื่องราวของพี่แสวงชัยเพลงพรุ่งนี้ไม่มีครับพี่ส่งลิงก์มาหน่อยพี่ดีเจวินหาไม่เจอเพลงที่เราส่งมาหาไม่เจออ่ะเออหาไม่เจอไม่รู้ไปไหนเหมือนกันเนี่ยลองส่งลิงก์มาก่อนหาไม่เจอพรุ่งนี้ของโมทีฟหาไม่เจอพี่ส่งลิงก์มาหน่อยจ้ะนะครับทักทายลุงป้าด้วยนะครับลุงป้าครับแหกตาดูเวลานะครับกี่โมงแล้วฮะทักทายยามบ่ายครับดีเจขอเพลงเพื่อไม่ทิ้งกันนะแหกตาดูเวลาได้ฮะดูหน่อยนะฮะอ๋อไปอบรมเพิ่งกลับมานะฮะคือถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยครูลุงแป๊ะนี่น่าจะโดนครูจิตพิสัยหักคะแนนจนหมดนะนะครับมาไม่เคยตรงเวลาทุกอย่างผิดเพี้ยนตามกาลเวลาไปหมดเลยนะฮะคนเฒ่าเนาะนะมีคนหนึ่งที่ยังไม่มาก็คือพี่อ้อยน่าจะยังไม่รู้ตัวเพื่อนตัวนี้น่าจะยังไม่รู้ตัวนะฮะต่อเลยครับดีเจเพลงประกอบซีรีส์ Dark Wolf นะครับ Simple Man ล่ะพี่เมื่อกี้มีคุณผู้ฟังถามว่าดิเจครับอยากจะไปทำงานที่อิสราเอลต้องทำยังไงบ้างต้องถามพี่พักดีพี่พักดีครับตอนที่พี่พักดีไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยตอนนั้นยังไงบ้างเอ่ยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับมีคนถามมาว่าอยากจะลองไปทำงานที่โน่นบ้างอะไรอย่างนี้มีคนถามมาว่าอยากจะลองไปทำงานที่ต่างประเทศบ้างนะฮะอิสราเอลแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงนะเวลามันมีเขาเรียกว่าสงครามใช่ไหมครับอย่างล่าสุดที่มีสงครามอิสราเอลอิหร่านนะครับอเมริกาก็ต้องเสี่ยงเหมือนกันคือการไปทำงานต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไต้หวันฮ่องกงอ่ะมันจะมีสัญญาในการไปทำงานนะครับถ้าสมมติว่าเขาบอกว่า5ปีคือ5ปีนะห้ามกลับนะในระยะเวลา5ปีคุณห้ามกลับเลยมันจะมีสงครามมันจะมีระเบิดลงคือห้ามกลับเด็ดขาดนะครับมันจะมีสัญญาไว้อยู่คือไปแล้วคือต้องอยู่ให้ได้ไม่ใช่ไปได้3วันร้องไห้กลับบ้านนี่ไม่ได้เลยนะฮะมีหลายๆคนที่ไปทำงานต่างประเทศยังแย่น่ะแย่อยู่ไต้หวันก็หลายปีแย่ได้กลับหรือยังยังไม่ได้กลับใช่ไหมเออนะฮะลูกแปะสายแล้วพี่แสวงชัยส่งลิงก์เพลงมาละนะครับถ้ามีพี่พักดีมีโอเวลาก็ลองพิมพ์ข้อความส่งมาเลยหรือว่าส่งข้อความเข้ามานะครับเดี๋ยวจะได้แจ้งให้คนฟังที่อยู่ที่เขาสนใจเขาจะไปทำงานที่โน่นว่ายังมีโอกาสอยู่หรือเปล่าอนะฮะนะครับทักทายกันตรงนี้เดี๋ยวเพลงพี่ล้านสมบัติรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะมันจะข้ามไปข้ามมาเนาะเอาที่ตั้งไว้ก่อนนะครับนะตาวันนี้ครับอันดับแรกต้องไปขึ้นเครื่องบินก่อนสิครับดีเจ

ชื่อเพลงว่านางฟ้าไม่มีจริงนะครับเพลงนี้เลยนะครับจากนี่เลยนะครับวงเฟรมนะครับนะเดี๋ยวขอเปิดเพลงกันก่อนก็แล้วกันในช่วงเวลานี้นะครับสวัสดีคุณจันลีด้วยกันนะฮะคุณจันลีสุขสันต์วันอังคารนะฮะเดี๋ยวเคลียร์เพลงกันต่อเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อเนาะช่วงบ่ายนี้อยากเล่าเรื่องผีไหมนะผีสางนางไม้เพลงสักเคียนไนท์ครับชื่อเพลงว่าเดินออกไปตรงนี้ก็ได้นะพอมาก็เปิดให้ฟังเลยนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าพรุ่งนี้ครับเพลงจากพี่เสกโลโซด้วยเดี๋ยวเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะช่วงนี้เนาะวันนี้อาจจะคุยเบาๆก่อนนะฮะดีเจอยากฟังเรื่องเล่าหลอนๆค่ะดีเจขาอยากฟังเรื่องหลอนหรอเดี๋ยวดีเจไปหามาสักเรื่องดีกว่านะครับคุณฟังอยากฟังเรื่องหลอนแบบไหนแบบบ้านๆหรือแบบหลอนแบบเหนือจินตนาการเดี๋ยวไปหาเรื่องเรามาเล่ากันดีกว่าสำหรับบ่ายนี้นะครับในดวงดาวสีน้ำเงินครับแล้วก็พระจันทร์สีน้ำเงินด้วย

พี่แหลมนะครับชื่อเพลงว่าดวงดาวสีน้ำเงินนะครับทักทายพี่ปอนธนภัทรด้วยส่งก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสมานะฮะก๋วยเตี๋ยว AI มาละนะฮะพี่พูดน้อยไม่ใช่เลยนะฮะรอให้เพลงหมดก่อนอย่าค่อยคุยกันนะครับอยากฟังเพลงพระจันทร์สีน้ำเงินใช่ไหมฟ้าก็ฟ้าเดียวกันแต่จันทร์ดูคล้ายลำเอียงนะครับส่องแสงลงมาเพียงเสี้ยวฉันคนเดียวที่หมอกเมฆบังนะฮะทักทายพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาด้วยกันละกันนะทักทายยามบ่ายนะ

พลงที่มีชื่อว่าพระจันทร์สีน้ำเงินครับเพลงนี้จากเติ้ลตะวันจารุจินดานะครับเนาะอ่ะส่งมาก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันละกันในช่วงนี้เลยนะครับเติมเพลงเข้ามาแค่ในช่วงเวลานี้ตอนนี้บ่าย 3:15 นาทีอากาศร้อนเหลือเกินพี่สุนทรบอกว่าอากาศใสมากเลยครับพี่กำลังขับรถอยู่นะฮะอากาศแดดแรงแรงตำบลบางระกำอำเภอบางเลนนครปฐมนะฮะแดดสดใสมากๆเลยวันนี้มีฝนตกแค่ภาคใต้ครับส่วนภาคใต้ลงไปชุมพรลงไปตกทุกจังหวัดเลยกระนำซัมเมอร์เซลล์อย่างหนักเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของภาคใต้นะครับสวัสดีพี่ตาข้าวแกงเมืองเพชรด้วยกันทักทายนะฮะพี่ตาข้าวแกงเมืองเพชรนะครับเดี๋ยวนี้จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวสวนน้ำกันนะฮะแต่ว่าเป็นสวนน้ำหลอดนะฮะที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับในจังหวัดเชียงใหม่จะมีสวนน้ำนะครับว่ากันว่าเคยมีคนตุยด้วยมีคนตายที่สวนน้ำแห่งนี้ด้วยเราจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันละกันนะครับล่าสุดเนี่ยเหมือนเขาจะเอาไปทำเป็นหนังเลยใช่ปะพี่จุ้ยบอกว่าขอเพลงลูกทั้งใบนะครับล่าสุดเหมือนเขาจะเอาไปทำเป็นหนังด้วยเดี๋ยวจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันละกันสำหรับเรื่องราวของสวนน้ำร้างเชียงใหม่นี่เคยมีหนังหลายเรื่องที่เขาไปทำนะคุณฟังจำหนังเรื่องลัดดาแลนได้ไหมลัดดาแลนดินแดนของลัดดานะฮะที่เป็นเรื่องราวของหมู่บ้านที่มีคนตายอ่ะนะฮะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสวนน้ำร้างกันนะครับรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอเปิดเพลงอีกสักเพลงสองเพลงเราแล้วค่อยฟังเพลงไวกันเนาะเดี๋ยวมันจะขัดอารมณ์กันนะฮะมาต่อกับเพลงดีกว่าที่คุณฟังส่งไปเมื่อกี้มีคนฟังขอเพลงแม่ล่ะฮะแม่ของเสกโลโซโอ้โหนะฮะไม่รู้อารมณ์ไหนเหมือนกันสวัสดีพี่ข้าวเปล่าต้มจืดด้วยรายการเสียหายนะครับเนาะพี่ข้าวเปล่าต้มจืดทักทายมาแล้วนะ

พลงนี้ชื่อว่าแม่ของโลโซไม่รู้อารมณ์ไหนเหมือนกันอยากฟังแหละฮะเปิดให้มาพรุ่งนี้ของโมทีฟด้วย Thailand Standard คนกับควายซีรีฟูบิ๊กแอสนะครับที่ขอมามีนาตาลีด้วยนะมีอรพันธ์พานทองด้วยครับที่ขอไว้นะฮะ

ืมเรื่องบางคนไปซบลงที่ตรงตักแม่ฟังเมื่อไหร่ก็ยังเศร้าเหมือนเดิมนะครับมีพี่ธงบาบอกว่าฟังแล้วรู้สึกเศร้าอกเศร้าใจมากๆเลยนะครับเพลงนี้ไม่ได้กลับบ้านมา2ปีแล้วไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับพี่ธงบานะฮะไม่ใช่สิไม่ได้กลับบ้านตัวเองทำงานที่ไทยนะฮะไม่ได้กลับบ้านตัวเองนะฮะแต่ก็มีหลายคนนะครับที่ไปทำงานต่างประเทศนะฮะแล้วไม่ได้กลับไทยนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสวนสนุกร้างกันพี่สนเคยไปเที่ยวพรพรหมพาราไดซ์ไหมที่อำเภอหางดงอ่ะ

0: โอ้โหร็อกร็อกเลยทีเดียวสำหรับเพลงนี้แสดงว่าพรุ่งนี้ครับงานจากโมทีฟที่ขอไปด้วยกันละกันกระแทกอารมณ์หน่อยเพราะว่ามันร้อนใช่ไหมฮะมันร้อนนี่อยากจะไปเที่ยวสวนน้ำสวนสนุกจังเลยเดี๋ยวนี้สวนน้ำสวนสนุกคนยังไปเล่นกันอยู่ไหมยังมีอยู่เนาะเดี๋ยวนี้มันจะมีอ่างสระว่ายน้ำนะครับของเอกชนเนาะที่เขาจะมีตามหมู่บ้านตามอำเภอต่างๆใช่ไหมครับเราก็จะไปเที่ยวกันนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวสวนน้ำร้างแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่นะครับวันที่11มิถุนายนนี้จะมีหนังเรื่องหนึ่งนะครับเขาจะเข้าฉายที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์นะครับเขาถ่ายทำแล้วก็เขาถ่ายทอดเรื่องราวของสวนน้ำร้างแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ว่าเป็นส่วนอำเภอนอกเมืองนะที่อำเภอหางดงนะครับชื่อว่าหนังชื่อหนังว่ากฤษดาพาราไดซ์แต่ว่าชื่อจริงๆแล้วมันอีกชื่อหนึ่งนะฮะชื่อสถานที่นี่อีกชื่อหนึ่งเดี๋ยวเราไปฟังตัวอย่างหนังสัก30วินาทีว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่หลอนแล้วก็คนอาจจะหลงลืมไปว่าที่นี่เคยมีสวนน้ำร้างอยู่ด้วยลองฟังจากตัวอย่างในหนังสักหน่อยกันละกันครับ
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมรับฟังมาจากคุณแว่นครับเป็นเรื่องของสวนน้ำร้างที่จังหวัดเชียงใหม่สมัยก่อนสวนน้ำแห่งนี้เป็นสวนน้ำที่ทันสมัยที่สุดแต่จู่ๆก็ปิดตัวลงกลายเป็นที่รกร้างแต่นั่นแหละทำให้คนอยากเข้าไปลองดีโดยเฉพาะจุดที่สยองขวัญที่สุดคือสไลเดอร์

กฤษฎาพาราไดซ์นะครับเป็นหนังที่จะมีการเข้าฉายในเรื่องนี้เป็นเรื่องจากทางบ้านนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวจากทางบ้านนะครับที่ส่งมานะฮะจริงๆแล้วจริงๆแล้วเขาไม่ได้ชื่อว่ากฤษฎาพาราไดซ์เขามีอีกชื่อหนึ่งนะก็ชื่อว่าพรพรมพาราไดซ์ถ้าสมมติว่าใครเป็นวัยรุ่นยุค90หรือว่ายุคปี2000เนี่ยน่าจะคุ้นชื่อนี่ดีเพราะว่าก่อนเคยลงโฆษณาทางวิทยุทางหนังสือพิมพ์ต่างๆด้วยเออนะครับถามว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะถ้าเราเสิร์ชใน Google ก็เจอสภาพของเขาคือร้างหมดแล้วนะฮะหลงเหลือไว้เพียงตำนานเขาชื่อว่าพรพรมพาราไดซ์นะครับอยู่ทางใต้มหาลัยนอร์ทนะครับมหาลัยนอร์ทเชียงใหม่ฮะอำเภอหางดงอะครับนะฮะเป็นพื้นที่หมู่บ้านเหมือนกับมันน่าจะเป็นบ้านจัดสรรมั้งเนาะฮะแล้วก็เขาเหมือนกับมีเขาเรียกว่าสวนน้ำร้างที่มีสไลเดอร์สูงๆนะฮะแต่ว่าสภาพคือร้างหมดแล้วนะครับเคยมีคนที่จะลองของนะฮะคุณบังเข้าไปเที่ยวข้างในนะฮะเขาบอกว่ามีวัยรุ่นยุคก่อนยุค90เนาะสมัยนั้นนะครับเขาจะไปลองของนะฮะก็คือไปเดินปรากฏว่าได้ยินเสียงมันคนเล่นกัน

่นกันคึกคักคึกคักสนุกสนานนะครับมีเสียงหัวเราะมีเสียงเพลงดังขึ้นมาท่ามกลางความว่างเปล่านะครับและบ่อยครั้งเวลามีคนขับรถผ่านสไลเดอร์สูงๆนะครับที่มองเห็นจากที่ไกลนะฮะก็จะมองเห็นคนเล่นคนยืนอยู่ซึ่งมันแปลกและอัศจรรย์มากๆเลยนะทั้งที่ข้างในร้านนะครับก็เคยมีประวัติการด้วยนะครับว่าเคยมีในส่วนของยามรปภที่เขาดูแลเฝ้าสถานที่ร้างแห่งนี้นะฮะเคยเห็นหญิงสาวเดินไปเดินมาแถวสระว่ายน้ำอะไรอย่างงี้ด้วยเดินแบบเดินแล้วก็พอเดินเข้าไปหาก็กระโดดตัวลงไปในสระแล้วก็หายไปเลยซึ่งสระคือข้างล่างว่างเปล่านะมันเป็นแบบลกลางแล้วฮะไม่มีน้ำแล้วฮะคุณว่าลองเสิร์ชดูนะครับว่าพรพรมพาราไดซ์อยู่ที่อำเภอหางดงนะครับจะเห็นเป็นสวนน้ำขนาดกว้างเลยใหญ่เลยเหมือนสวนสยามทะเลกรุงเทพเลยนะครับมีสไลเดอร์กว้างสูงมากนะครับมีอาคารตึกสูงน่าจะ1 2 3 4 6 7ประมาณ 7-8 เมตรนะฮะ 7-8 ชั้นนะฮะ7-8 ชั้นนะครับที่สูงขึ้นไปแล้วก็จะมีสไลเดอร์ที่มันถลายตัวลงมานะฮะเป็นวนๆลงมาข้างล่างก็จะมีอ่างน้ำมีต้นไม้ต่างๆอย่างนี้แล้วมีสไลเดอร์ที่เป็นลักษณะของทางยาวลงมานะฮะสมัยก่อนวัยรุ่น90เขาไปลองของกันก็เจอดีหลายอย่างเหมือนกันนะครับเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องร้อนเดี๋ยวเราติดตามนะครับในหนังเรื่องนี้กันละกันว่าเขาจะถ่ายทอดออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะสำหรับเรื่องที่มีชื่อว่ากฤษฎาพาราไดซ์นะฮะแต่เมื่อก่อนนี่ดังมากนะดังจริงยอมรับว่าดังจริงนะฮะหลายคนถามว่าปิดโตลงเพราะอะไรบ้านก็ว่ามีคนตายจากการเล่นไอ้เครื่องเล่นเนี่ยนะครับแล้วก็ตกลงมาเสียชีวิตแต่บางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะพิษเศรษฐกิจหรือเปล่าเขาก็เลยปล่อยทิ้งร้างนะครับ อะไรประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันถ้าใครเป็นคนชอบเรื่องหลอนแบบนี้นะเรื่องรางมีแค่นี้เดี๋ยวต้องเราไปลองในหนังนะครับว่าเขาจะเอามาทำเป็นลักษณะแบบไหนนะฮะนี่แล้วคุณฟังนะฮะเคยเจอเรื่องราวหลากหลายแบบนี้หรือเปล่าเอามาไล่กันฟังได้กันละกันนะครับเนาะโปเต้ว่าหน้าไปกลางเต็นเนอร์นะฮะผีขบหัวนะฮะโปเต้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องหลอนหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ฟังที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะคิดว่าหลอนหรือเปล่าเอ่ยนะฮะเรื่องพวกนี้นี่เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครบางครั้งบางทีบางคนก็ไม่เชื่อนะครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าสถานที่รกร้างหลายที่นะฮะคุณผู้ฟังครับอันนี้พูดจริงๆนะมันจะมีวิญญาณสัมภเวสีผีเร่ร่อนที่ไปอยู่ถ้าคุณผู้ฟังเชื่อเรื่องผีนะถ้าคุณฟังไม่เชื่อก็คือจบนะไม่เชื่อคือไม่ต้องฟังคือจบไปเลยนะฮะแต่ถ้าคุณฟังเชื่อนะคุณฟังเชื่อไหมว่าเขาบ้านร้างก็ดีอาคารร้างทุกที่คุณฟังมันจะมีวิญญาณสัมภเวสีที่เขายังไม่ได้ไปเกิดนะเขาจะไปอยู่หลายคนถามว่ารู้ได้ไงว่าเขาไปอยู่นะครับคือมันก็จะมีคนเห็นเนาะนะฮะวิญญาณนี่เขาสามารถทำให้คนมองเห็นได้นะอย่างที่บอกไปมันจะมีทั้งร่างดำร่างขาวหรือมาเป็นตัวเลยก็มีเหมือนกันส่วนมากจะเป็นร่างสีดำที่เราเห็นกันเยอะนะครับนะฮะเขาอยู่ตรงนั้นแหละรอแค่วันไปผุดไปเกิดแค่นั้นเองนะครับแล้วโปเต้ล่ะฮะจะไปเกิดเมื่อไหร่โปเต้ฮะฮะโปเต้ไปเกิดเมื่อไหร่ฮะนะครับอ่ะตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องราวหลอนๆนะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะโปเต้นะโปเต้นะฮะจบเรื่องหลอนนะฮะอารมณ์มันพาหลอนไม่ได้คุณฟังมันร้อนไปหน่อยอ่ะนี่จะวินไปเกิดก่อนเลยลูกยังเล็กอยู่อะไรโปเต้จะไล่ที่จะวินไปเกิดก่อนเหรอฮะไปฟังเพลงของบางแก้วก็ดีกว่าพ่อก็ไทยแม่ก็ไทยนะผีขบหัวน่ากลัวกว่าครับดีเจพี่สวัสดิ์บอกเอาไว้นะฮะมันจะขบยังไงเนาะพี่จักรพันธ์ส่งใบกาไปดูพี่จักรพันธ์อยู่ไหนครับพี่จักรพันธ์วันนี้เจ้ครับตอนนี้อยู่ที่ทำงานอยู่นะครับกำลังขุดเจาะเปลือกโลกอยู่นะฮะกับรถแบ็คโฮนะฮะกำลังขุดเจาะบวกสักตีหนึ่งนะครับเนาะท่าไหนพี่ตั้งใดครับอ๋อวันนี้มาซ่อมอยู่ใช่ไหมพี่

Thailand Standard นะครับนี่คือเพลงของบางแก้วนะครับบางแก้วพันธุ์ไทยนะฮะส่งมาให้ฟังในชั่วโมงนี้ด้วยกันละกันครับบ่าย 3:35 นะฮะเมื่อกี้เล่าเรื่องหลอนเรื่องผีไปใช่ไหมฮะคุณฟังมีพี่จักรพงศ์วัดดิจิครับตอนนี้ผมอยู่ที่ป่าช้านะครับวันนี้มาซ่อมเครื่องจักรอยู่ที่ป่าช้าพี่จักรพันธ์ใช่ไหมว่าพี่ลงหันซ้ายขวาซิเขายืนดูพี่ตรงนั้นแหละนะนี่ส่งภาพไปดูให้ฟังเสียงนะฮะยินเสียงไหมเงียบเงียบนี่นี่เงียบไหมเงียบไหมเงียบสงบมากๆเลยเป็นป่าช้าแห่งหนึ่งนะฮะไปซ่อมเครื่องจักรอยู่เชื่อไหมเขานั่งอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะเขากำลังยืนดูพี่อยู่นะฮะนี่เห็นไหมบรรยากาศกลางวันแดดร้อนๆนะครับแต่ว่าดูหลอนๆนะพี่นี่ดูเงียบผิดปกตินะฮะกลางคืนจะหลอนแค่ไหนนะอ่ะส่งภาพมาให้ดูนะฮะว่ากันไปกันแล้วกันอยู่ตรงไหนก็ทักทายกันมาได้กันแล้วกันในช่วงนี้นะฮะจะอยู่ป่าเฮลอยู่ป่าช้าภาคเหนือเขาเรียกว่าป่าเฮลฟังฮะป่าช้านะสุสานนะนะว่ากันไปบ่าย 3:36 ครับเติมเพลงคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้มีเพลง AI 1เพลงจะให้ฟังชื่อเพลงว่าคนกับควายคุณผู้ฟังครับคนกับควายมันเป็นยังไงลองฟังดูหน่อยสิแต่เล่าอะไรอีกเรื่องหลอนอีกไหมหรือจะเอาข่าวทั่วไปบอกมาได้นะครับ

เออเพราะดีนะสนุกดีนะคนกับควายนะฮะจะเป็นคนหรือเป็นควายดีพิสบัตบอกว่าดีใช่ครับสมคิดสิงสงผู้แต่งครับคาราวานเอามาร้องยุค16ตุลาวงนี้เอามาร้องก็ดีอีกแบบเป็น AI นะฮะ AI ก็สนุกดีต้นฉบับก็ดีนะมีหลายเวอร์ชั่นมากเลยพี่นี่พี่เขาเคยร้องไว้สมัยก่อนนะ

ารวานนะครับนะครับร้องมาส่งมาก็สนุกดีเหมือนกันคาราวานแต่ว่านี่มาทำดนตรีใหม่ในเวอร์ชัน AI นะฮะดูทันสมัยขึ้นนะพี่สวัสดิ์บอกว่าผมแฟนคาราวานด้วยครับ DJ แฟนคาราวานด้วยนะสุดยอดนะถูกใจพี่มโนเพราะพี่มโนเป็นคนขอมานะฮะพี่สวัสดิ์บอกว่า DJ ครับตอนสมัยที่เรียนคณะเกษตรก็ฝึกร้องเพลงนี้เหมือนกันตอนรับน้องปีหนึ่งโอ้โหประมาณพ.ศ.อะไรพี่คนกับควายเพลงสมัยก่อนเนี่ยเขาจะแต่งมาจากชีวิตจริงแต่งมาจากวิถีชีวิตยังใช้ควายในการไถนาอะไรอย่างนี้นะฮะอ๋อปี54ก็

ักทายมาช่วงนี้แล้วกันนะครับตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของบ่าย3โมงบ่าย4โมงแล้วนะฮะบ่าย3โมงกับอีก43นาทีนะฮะเติมเพลงเติมข่าวไปวันนี้ดูข่าวเนี่ยก็ยังมีอะไรที่หนักๆเกินไปนะเดี๋ยวขอสรุปข่าวในช่วงต่อไปกันแล้วกันเนาะนะมาเดี๋ยวเปิดเพลงต่อกันดีกว่าในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับนะอย่าลืมนะครับมองหาซิมใหม่เบอร์สวยนะครับศูนย์บริการ True Detect นะครับมีเลขกันเพียบทีเดียวนะสนใจแพ็คเกจโปรโมชั่นไหนเนี่ยสามารถสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ใช้บริการได้เลยนะครับมีหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นเลยหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือเครื่องใหม่เลยนะ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi ครับสนใจรุ่นไหนก็เป็นเจ้าของกันได้เลยฝากด้วยครับนะฝากด้วย

ส่งทันทีสั่งทันใจนะครับ delivery เลยเพลงนี้นะครับฝากกับทีมงานไรเดอร์ทุกคนที่กำลังแอบฟังอยู่แล้วกันนะฮะพี่โอละหนึ่งละตอนนี้ใกล้จะสี่โมงเย็นกันแล้วเปิดเพลงกันต่อนะครับเดี๋ยวก็หาข่าวมาคุยกันต่อนะจ๊ะ

นี่คือเพลงแพ้ทางนะครับเพลงนี้จากลาบานูนนะครับพี่โอ๋ว่าดีใจครับแถวที่โซนที่อยู่ดีฝนก็ตกลงมาเฉยเลยโซนไหนพี่โซนไหนครับโซนไหนโซนไหน

ันจะมีหรือเปล่านะคนดีๆมีแต่ในนิยายละสินะคนดีๆหายากนะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าร้ายก็รักนะครับเพลงนี้จากพี่โจอี้บอยนะครับที่ฝากมาด้วยกันละกันนะครับตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของสิงห์วินกันแล้วเดี๋ยวจะมีเพลงสนุกๆให้ฟังกันสักช่วงกันละกันนะครับเดี๋ยวจะรับลาคุณผู้ฟังทางบุญทลิกกันก่อนเนาะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนบุญทลิกนี่อยู่ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงจนถึงเวลาประมาณสัก4 โมงเย็นแบบนี้มาเติมเพลงให้ฟังกันเดี๋ยวจะขึ้นจังหวะเพลงสนุกหน่อยเมื่อกอยู่ข้างเครื่องนะของซิลิฟูที่ขอมาด้วยกันละกันนะครับแล้วก็มีอะไรนะมือลึกกึกมือลึกกึกกักเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดให้กันละกันนะฮะบีกรูช่วงหน้าก่อนนะบีกรูนะรอหลังเพลงวายหมดก่อนเดี๋ยวเปิดให้ฟังเขากำลังมันกันอยู่มาฟังเพลงช้าอะไรเวลานี้ยาบีกรูยาบีกรูบีกระแระนะฮะลำดับทางบุญทริกกันก่อนแล้วกันนะทางบุญทริกไปเบรกฟังสปอร์ตช่วงเวลา4 โมงแรงเลยนะครับพี่สนวันนี้ใช่ครับเตรียมตัวกลับบ้านตั้งสติก่อนสตาร์ทรถจะเริ่มเยอะขึ้นแล้วช่วงเวลา

เป็นไงร็อกไหมร็อกไหมนะสามเพลงร็อกนะที่เปิดให้ฟังในช่วงนี้ก็แล้วกันผมก็น่าจะทำให้ร้อนหนักกว่าเดิมได้นะฮะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นกันแล้วนะครับเวลาไวจังเลยนั่งกันแป๊บเดียวเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นกันแล้วเวลาไวจริงๆเลยคุณผู้ฟังช่วงนี้นะฮะตะกี้มีพี่แมนวันนี้จะครับเมื่อไหร่จะเปิดเพลงเล่าไห่ไก่กู้ให้ฟังสักเตือครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเนาะอยากฟังเพลงเคลิ้มได้ไหมฮะต้าอยากฟังเคลิ้มหรอได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ให้ถูกกับเพลงร็อกเนี่ยอาจจะต้องเบาเสียงนิดนึงนะเพราะมันอาจจะร้อนเกินไปนะครับนะเดี๋ยวจะมีเพลงแดนซ์ยุค90ให้ฟังกันสัก 2-3 เพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวอะไรต่างๆกันก่อนนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้น่าดูท่าแล้วดูจากข่าวก็ไม่น่ามีอะไรมากเท่าไหร่นะเขาเรียกว่าไม่ใช่เสียงนี้เพลงเคลิ้มคนละเพลงละต้าคนละเพลงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะวงเคลิ้มสล็อตแมชชีนเสียคนละเคลิ้มละเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะสุนพิศรวัดดิจิครับร็อกไม่ไหวไปไหนไม่ได้เลยรถติดหนักมากนะครับตอนนี้ที่โซนที่พี่อยู่มีฝนตกด้วยตอนนี้ในกรุงเทพมหานครตรวจพบกลุ่มฝนนะครับอยู่แถวโซนของกรุงเทพทางตอนเหนือนะฮะเกาะรัตนโกสินทร์นะครับราชเทวีนะฮะดุสิตนะครับลากขึ้นไปถึงบางกรวยนะฮะลากขึ้นไปถึงบางใหญ่ด้านบนนะครับอันนี้กรุงเทพทางด้านบนนะฮะนะพอลงมาแถวๆโซนด้านล่างก็จะเบาไปนะฮะกรุงเทพมหานครเนี่ยมีฝนฟ้าตกมาชุดใหญ่จริงลากกันไปถึงนู่นเลยนะฮะธัญบุรีเลยนะฮะปทุมธานีเลยเรื่องราวของฟ้าฝนนะฮะส่วนในส่วนของภาคอื่นๆนะครับภาคตอนออกนี่ยังไม่มีนะบ่อวินนะครับพัทยาเล็กน้อยนะครับหัวหินนะครับนิดนึงปราณบุรีนะฮะกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับแต่ที่ยังมีอย่างต่อเนื่องคือภาคใต้ชุมพรบางสะพานลงไปนี่คือตกทุกจุดเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟัง

0: ำฉ่ำนะฮะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเคลิ้มครับหัวใจตรงนี้ไม่หลับจำเหมือนโดนทำซ้ำๆนะฮะแหมอาส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเน
1: า
0: ะ
1: ไม่อีป้ารีป้ารีป้ารับ
0: โปเต้บอกว่าไปส่งลูกเรียนว่ายน้ำก่อนโอเคโปเต้ไปส่งลูกเรียนว่ายน้ำให้เรียบร้อยเลยกลางวันไม่ได้แกงอะไรมากเพราะว่าเน้นเปิดเพลงเยอะๆกลางคืนค่อยแกงโปเต้จะพาคุณผู้ฟังไปนี่ดีกว่าจะพาไปเลยนะอบมันลึกกึ๋ยกันดีกว่าในใครทันเพลงนี้บ้างเอ่ยย้อนบรรยากาศกันสักหน่อยกันแล้วกันในช่วงนี้ฮะ

โอ้โหหลายคนว่าดีใจครับนึกถึงเพลงเก่าเพลงนี้จังเลยย้อนไปกลับไปเมื่อมันเกือบ20ปีที่แล้วนะครับอันนี้คือเพลงสนุกนะครับย้อนกลับไปในสมัยนั้นฮะพอดีมีคุณผู้ฟังขอมาก็เลยเปิดให้ฟังกันสักหน่อยนะยังค้างเพลงไว้1เพลงนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้4โมงเย็น17นาทีนะวันนี้พูดน้อยๆพูดเบาๆอากาศมันร้อนคุณฟังข้างนอกไม่รู้จะคุยเรื่องไหนดีอากาศมันก็ร้อนซะเหลือเกินเลยเน้นเปิดเพลงแล้วกันนะจะได้ครบคิวเพลงพอดีที่คุณผู้ฟังส่งมานะฮะเว้นไล่ดูข่าวต่างๆนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะเออนะฮะไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ยังมีอะไรที่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับก็ว่ากันไปมีเพลงเก่าเพลงนึงจะให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไป

พลงเก่าอรพันธ์พานทองเหรอไหนๆมาแนวเสิร์ฟโจ๊กขอย้อนกลับไปยุค80ได้ไหมขอย้อนกลับไปยุค80ชื่อเพลงว่าโดนครับคุณฟังของอรพันธ์พานทองนี่ดนตรีก็สนุกดีนะโจ๊กโจ๊กดีนี่ชื่อเพลงว่าโดนครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเลือกไว้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว

ลงเก่าๆนะครับจากนี่เลยนะอรพันธ์ผ่านทองเพิ่งรู้เหมือนกันว่าอรพันธ์เคยร้องเพลงด้วยเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยนะฮะท่านนายสาวดื้อๆเพิ่งขึ้นมาใช่ไหมโปเต้ไปดื้อมาพอดีดื้อดื้อเต่าเต้นบอกว่ามันจะไปอะไรนะจะพาลูกหรือเปล่าไปส่งลูกเรียนว่ายน้ำก่อนอ๋อลูกเรียนว่ายน้ำว่ะพ่อหัวล้านลูกเรียนว่ายน้ำนะฮะแพ้คอร์ดยังอยู่เหรออันนี้ว่าไปแล้วนะฮะจะดินทาซะหน่อยไปส่งลูกเรียนว่ายน้ำว่ะโปเต้อย่าลงน้ำนะเดี๋ยวคอรินทำให้ผมร่วงนะโปเต้นะคอรินทำให้ผมร่วงนะจ๊ะแหมซิกแซกบอกว่าฝนตกครับสุราษฎร์ธานีนะจ๊ะตอนนี้ทางภาคใต้หลายจังหวัดได้ฝนตกเลยนะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปตกทุกจังหวัดเลยนะครับฉ่ำทั้งวันหนาวทั้งวันใช่ไหมโปเต้แต่พอขึ้นชุมพรนะไม่มีฝนเลยนะฮะมีเป็นหย่อมแต่ว่าโซนกรุงเทพมหานครก็ตกนะก็ตกอยู่นะครับบางจุดนะครับแล้วก็ตกเยอะบางที่ด้วยนะครับนะโปเต้วัสเป็นสารระบบเกลือได้รอดใช่ไหมแหมเกลือก็ทำให้หัวร้อนได้หัวล้านได้โปเต้ดื้อฟังอยู่

0: จให้ไปครับบิ๊กทรีใครจำเพลงนี้ได้บ้างเอ่ยทักทายดลินดาด้วยดลินดาเปิดเทอมวันไหนดลินดาพรุ่งนี้หรอเปิดเรียนพรุ่งนี้หรอเปิดปิดนานมาวันนี้พี่โอ้อยู่พี่โอ้ฟังตลอดแหละแต่ไม่ได้พูดหน้าไมค์เฉยๆทักทายหนุ่มด้วยที่หนุ่มครับวันนี้เป็นรับเด็กๆไหมเมื่อเช้าไปทำบุญแต่เช้าทีเดียวฮะพี่หนุ่มครับเมื่อเช้าไปทำบุญแต่เช้านี่คือไปไถ่บาปหรอเห็นเมื่อเช้าโพสต์เฟซบุ๊กนะว่าเช้านี้มาทำบุญแหมไปทำบุญเหรอพี่แหมแหม
1: เธอและฉันอยากจะไปกินน้ำ
0: ทักทายนะฮะพี่โอ้บอกว่าฝากทักทายดารินดาด้วยกันละกันนะจ๊ะดารินดาเมื่อวานไปโรงพยาบาลมาหรอพาหมาไปโรงพยาบาลมาหรอเป็นลงภาพในเฟซบุ๊กนะฮะเหมือนพาน้องหมาไปโรงพยาบาลสักอย่างเลยนะทนายหนุ่มยังอยู่ครับยังไม่โดนจับครับพี่โอ้ยังไม่โดนรวบตัวนะฮะเจ้าที่ยังไม่ทันได้รวบตัวนะจ๊ะอ่ะทีนี้วันดีเจครับขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับพี่ดีเจโอเคครับกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะฮะสำหรับในส่วนของจีเน่นะครับพาจีเน่มาฟังเพลงวัยรุ่นยุค90จีเน่น่าจะเบื่อเหมือนกันนะฮะน้องจีเน่ในคราวอายุมัน20กลางๆไปๆเป็นเด็กเจนแซดอยู่นะฮะแต่มาฟังดีเจวินเพราะว่าดีเจทันเพราะว่าเคยอยู่เชียงใหม่ไงเมื่อก่อนฟังตลอดนะฮะแล้วก็โผล่มาฟังเพราะว่านึกถึงบรรยากาศเมื่อก่อนนี้อะไรอย่างนี้นะฮะนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศมาจริงๆเนาะ90นะฮะอ๋อเปิดวันที่4หรออ๋อพรุ่งนี้ก็หยุดเหรอฮะโหหยุดนานมากเนาะราชการหยุดนานมากเลยนะครับแหมมีคนแซวบอกว่าวันหยุดราชการนี้ราชการไม่ได้พักนะวันหยุดราชการคือวันที่ต้องไปวางผ่านภูมิอุ้ยแรงมากเลยนะฮะต้องไปวางพังต้องไปเปิดกลวยผ่านภูมินะฮะอันนี้เห็นด้วยหลายคนที่ทำงานราชการเป็นครูเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนงานเทศบาลอบตแต่ว่าวันหยุดไม่ได้หยุดเลยดีเจเดี๋ยวไปแน่อำเภอเดี๋ยวไปโรงเรียนเดี๋ยวไปวางผ่านภูมิเปิดกลวยพี่ช่วยวัดดีเจครับแรงจังเลยไปวัดต้องไปไถ่บาปด้วยแหละครับดีเจใช่คนบาปเยอะพี่อาสาทูจ่าสาทูเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาฟังเพลงยุคเก่าๆดีกว่ายุค90ที่ดารินดายังเป็นสาวน้อยอยู่นะฮะ

อนทำสมัยที่ดันดายังเป็นคนดำอยู่ยังเป็นสาวดำอยู่นะฮะเอ๊ยังเป็นสาวดำน้องดำอยู่จะพาดันดาไปย้อนกลับไปบรรยากาศเมื่อปี240นะฮะตอนดันดายังเป็นสาวดำยังไม่ได้ฉีดผิวเท่านั้นตอนนี้ข่าวว่าฉีดผิว

ลบหน่อยพระเอกมานะครับเพลงดังในตำนานที่หลายๆคนน่าจะชอบกันสมัยนั้นนะฮะแหมสนุกดีนะฮะย้อนกลับไปนะครับเมื่อตอนสมัยเรียกว่ายุคปี2540ต้นๆนะครับด้านอานดิลมอนวันนี้เจอข่าววันนี้เพลงคนเฒ่ามากจ้ะอย่ามาดิลมอนตัวเองเกิดไม่ทันนะในดิลมอนลองระลึกชาติหน่อยสิครับว่าชาติที่แล้วในลิมดาตอนที่เพลงนี้ดังๆเมื่อก่อนเนี่ยดิลมอนเกิดเป็นใครตอนที่ดิลมอนยังไม่ตายจากชาติที่แล้วฮะอุ้ยดิเจแรงมากเลยอ่ะเอ้าก็ดิลมอนยังกำลังเกิดไม่ใช่เหรอฮะดิลมอนเกิดปีพ.ศ.นะ42ใช่ไหมเราอ่ะ42 43หรือ40เพลงนี้ออกมาประมาณปี40 41นะฮะในดิลมอนลองระลึกชาติหน่อยสิฮะว่าชาติที่แล้วในดิลมอนเกิดเป็นอะไรลองระลึกชาติหน่อยสิจ๊ะดิเจนี่ก็แรงเนาะเอาพูดเรื่องจริงนิลมนนิลมนเคยฟังเพลงนี้ป่ะอุ้ยตอนนั้นดังมากนะเขาเต้นโหนรถเมย์กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยสมัยนั้นตอนที่นิลมนยังไม่ตายจากชาติที่แล้วฮะนิลมนดิจิเป็นค้าเมื่อก่อนดิจิเป็นนิลมนชาติที่แล้วนิลมนเป็นไก่ค่ะไก่กระตากระตางเหรอไก่กุ๊กกุ๊กเหรอฮะไหนลองระลึกชาติหน่อยสิฮะ

สนุกไหมนิลมนเห็นไหมเพลงยุคปี2000ยุค90เห็นป่ะเออยังฟังได้อยู่นิลมนนะยังไม่เก่านะดีใจว่ายังฟังได้อยู่นะสมัยก่อนนะถึงแม้ว่าเขาจะร้องไม่ชัดอันนี้ที่ร้องไม่ชัดนี่คือเขาเป็นนักร้องเขาเป็นลูกครึ่งจริงไม่เอาเนื้อเครงใช่พี่หลุยส์จอนนี่อ่ะไม่เอาเนื้อเครงใช่อันนี้คือเขาร้องไม่ชัดจริงๆเพราะว่าเขาเป็นลูกครึ่งแต่เด็กเจนแซดปัจจุบันนี่คือกระแดะนะฮะกระแดะนะฮะร้องเพลงงำงำอยู่ในปากในคอนู่นนะฮะเด็กเจนแซดพวกนี้นะฮะเอเชียเซเว่นนี่ก็กลุ่มหนึ่งกันนะร้องเพลงนะอยู่ในปากในคอนู่นนะฮะอันนี้เขาเป็นลูกครึ่งจริงอันนั้นอันว่าเงี้ยอันนั้นแรปเตอร์เงี้ยหลุยจอนนี่เงี้ยนะฮะหรือจะเป็นนาตาลีแจสกี้หลายๆคนฟังชื่อเขาสิลูกครึ่งเท่านั้นเลยนะครับก็จะร้องเพลงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าเป็นสไตล์ของเขา

ติดฝนน่ะติดฝนทั้งปีอ่ะ พี่เจครับเน้นกระแดดจังเลยเอ้าเรื่องจริงพี่มันกระแดดไหมล่ะแต่ละคนเจนซีเจนแซดอ่ะ นี่น้ำมนต์วัดดิเจวินคานี่น้ำมนต์อยากระลึกชาติได้จังเลยค่ะอยากเห็นบรรยากาศตอนนั้นใช่ไหม นี่พี่จุ้ยเอาภาพโปรไฟล์นี้ขึ้นเลยที่ส่งให้ดิเจวินเนี่ยภาพนี้ดูหนุ่มกว่าภาพโปรไฟล์ภาพโปรไฟล์ดูเท่าไปตอนแรกดิเจคิดว่าพี่จุ้ยจะดูอายุมากกว่านี้นะพอเห็นรูปนี้เอ้ยดูหนุ่มอยู่เหมือนเล็กเก้อ่ะเหมือนดูเท่าทำอ่ะฟิลเลยตัดให้มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วใส่ภาพโปรไฟล์ภาพนี้เท่มากนะฮะหล่อเท่เลยนะฮะเป็นแบบหนุ่มใต้ฟิลนั้นเลยนะฮะนี่มาหานี่ดีกว่ามาหาบอดี้การ์ดดีกว่าพี่เต๋าสมชายตรวจปลายเท้านะครับนะ

เป็นบอดี้การ์ดนะครับนี่พี่เต๋าสมชายแล้วว่าแล้วบอกโอ้ยนึกถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยก่อนเลยนะฮะ Honda Nova Athena พี่หนุ่มพี่หนุ่มครับเมื่อก่อนพี่หนุ่มขับรถอะไรฮะรถอะไรนะที่มันน้ำมันมันหอมหอมมารถอะไร Nova Athena RS เหรอฮะแล้วสตาร์ทที่ปรั้นรถแดดเหรอฮะน้ำมันมันหอมเนาะเมื่อก่อนจะมีวัยรุ่นแถวบ้านดีเจวินมีรุ่นพี่เนาะตอนนี้เขาก็50กว่า60แล้วมั้ง50กว่านะครับพี่ก็จะชอบสตาร์ทรถนะฮะสตาร์ทปั้งในกลิ่นน้ำมันหอมนะฮะเราชอบไปสูดดมเรื่องเชงมันหอมจริงแล้วก็ชะโงกหน้าอุ๊ยหอมจังเลยน้ำมันอะไรอ่ะนะประมาณนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วสมัยเต๋าสมชายเมื่อก่อนนี่เป็นพรีเซนเตอร์ Honda Nova Athena RS Athena ดีเจส่งให้ดูหน่อยพี่จุ้ยบอกว่าดีเจครับเมื่อก่อนนี้เคยขับเรือด้วยนะจะบอกให้ฟังเคยขับเรือด้วยสมัยนั้นนะฮะแต่ก่อนเดี๋ยวว่างๆจะส่งให้ดูนะรูปนะฮะว่ากันไปย้อนบรรยากาศกลับไปสมัยก่อนนะฮะอันนี้เอาใจวัยรุ่นยุคปี90นะฮะในตอนนั้นเลยนะครับ90คือต่ำกว่า240ลงไปนะครับ36 35 36 738ยุคนั้นยุคเต๋าสมชายนุกสุริยากำลังดังเลยแต่พอขึ้นปี40ขึ้นมาเขาเรียกว่ายุคปี2000ยุคบาซูวงปื้มวงเอาอะไรพวกเนี้ยเรียกว่ายุคปีโฟร์ดนัลโมนอะไรพวกเนี้ยอูธนาธรพวกเนี้ยเรียกว่ายุคปี2000พี่ต้อมวันนี้เจ๊ครับเขาเรียกว่ารถ2จังหวะฮะมันต้องผสมน้ำมันออโต้ลูปมันเลยหอมอ๋อเหรอมันต้องผสมออโต้ลูปใช่ไหมมันเลยหอมใช่ป่ะพี่หอมบอกว่าหอมๆก็เชียร์แอดวานซ์ครับ2ทีโลสโมกแล้วใช่ใช่สมัยนั้นนะฮะหลังๆมาเป็น4จังหวะแล้วนี่พี่จุ้ยสมนึกส่งมาส่งภาพมาว่าคันนี้ก็หอมครับดีเจยุค90เลย

ีคนแซวบอกว่ามีคนแซวบอกว่าเนี่ยพอพี่เต่าสมชายแหละวัยรุ่นยุค90ถึงติดยาบ้ากันงอมแงมเดี๋ยวจริงป่ะนี่ดิฉันถามจริงๆใครเคยลองเสพยาบ้างอ่ะถามจริงดิฉันรู้แต่ไม่ประกาศชื่อรู้ว่ามีคนลองมาอ่ะใช่มั้ยสมัยก่อนวัยรุ่นยุค90นิรมนนะตอนที่นิรมนยังไม่เกิดนะตอนที่นิรมนยังไม่ตายชาติที่แล้วนะรู้มั้ยสมัยก่อนนะมันไม่มีโซเชียลเนาะมีแต่ทีวีมีวิทยุมีเทปซีดียังไม่ค่อยมีเลยตอนนั้นนะฮะมีหนังสือพิมพ์คนก็เลยไปเสพยากันเพราะว่าวัยรุ่นมันจะชักชวนกันไปเออนะฮะยังไม่มีอะไรทำเนี่ยอย่างนิรมนยุค Gen Z เนี่ยไม่มีอะไรทำก็ไปนั่งคาเฟ่ไปเล่น Wi-Fi คาเฟ่ไปอย่าช้าไปแต่เด็ก Gen 90เมื่อก่อนเขาไม่มีคาเฟ่นะฮะเขามีอะไรขับมอเตอร์ไซค์แวนเที่ยวกันแล้วก็พอมีมอเตอร์ไซค์ปั๊บมันก็เริ่มมีการเสพยากันขึ้นมีการเสพยาบ้ายาไอซ์นักร้องยุค90สมัยก่อนหลายคนพี่เต๋าก็คนนึงใช่ไหมฮะเนาะเต๋าน้ำฝนกรนัทใครอีกอะสมัยก่อนฟุกกี้ชาลาล่านะฮะก็คือทุกคนนี่คืออยู่ในค่ายดังถ้าสมมติว่าเปรียบเสมือนนักร้องปัจจุบันคือเจฟซาเทอร์นะนิรมนจริงแต่ประเด็นปัญหาความดังปัจจุบันคือเจฟซาเทอร์เลยนะฮะคืออะไรอย่างทรีแมนดาวเลยแหละคือดังอย่างนั้นเลยแล้วอยู่ดีไปเสพยาตอนที่นิรมนยังไม่เกิดนะดังมากสมัยนั้นนะเพราะว่ายุคก่อนเนี่ยมันเป็นความยั่วยุของเด็กสมัยก่อนอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะและหลายๆคนที่เป็นวัยรุ่นก็ทำตามกันเหมือนพี่เสกโลโซไงไอดอลในยุคนั้นอ่ะใช่ไหมมีคนบอกว่าพี่เต๋านี่แหละตัวดีเลยพาไปสูบม้าร้อยแรงม้าเลยทีเดียวแหมพี่เสกครับพี่เสกใกล้จะออกแล้วนะครับวันที่23นี้จะออกแล้วนะฮะอ๋อใช่เมื่อก่อนเขาใช้เข็มฉีดยาใช่นี่เนี่ยอยู่ไว้งั้นนี่นะมีคนติดโรคกระเพาะเนี่ยเยอะเหมือนกันเนาะหมู่บ้านดีเจสมัยก่อนเอาพูดตรงๆนะใช้เข็มฉีดยาแล้วติดโรคนะโรคอันนั้นอะตุยไปหมดละสมัยก่อนวัยรุ่นพากันล่วงตุยกันไปแบบโหแบบน่าใจหายเลยนะโรคอันนั้นอะมีคนบอกว่า

ก็คนหนึ่งครับดีเจยุคนั้นยุค90ก็เคยใช้เข็มฉีดยาเหมือนกันนะฮะคือเขาต้องฉีดเข้าเส้นใช่ไหมฉีดเข้าเส้นฉีดยาเข้าเส้นนะฮะแล้วก็แบบมันมีเข็มอยู่อันเดียวมันต้องวนกันฉีดนะแล้ววัยรุ่นบางคนเนี่ยเขาก็มีโรคร้ายโรคอันนั้นนะแล้วมันก็ติดกันว่ามันจากสายเลือดอ่ะบางคนไม่ได้มีไอ้เรื่องอย่างว่าไม่ได้ไปมีอะไรกับใครแต่ว่าเป็นโดนเพราะว่าเลือดตัวเนี้ยนะฮะนะครับไหนใครเคยมีประสบการณ์คนหัวลุกบ้างเอามาเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะนี่พี่จุ๊บบอกว่าเคยเห็นเพื่อนๆที่มีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้นะฮะประสบการณ์นะเรื่องว่าเขาทำอะไรคะเด็กยุค90เขารู้กันเองดื้อไม่ต้องขยายความดื้อต้องลองนั่งทางในก็จะรู้เองนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างยุคสมัยนั้นฮะ พี่โอบอกว่าพี่เสกก็ตัวสูบเลยฮะตัวแดกไม่ใช่ตัวสูบพี่ตัวแดกเลยตัวแดกตัวสูบเลยนะฮะมอเตอร์ไซค์รับจ้างวันนี้เอาใจยุค90ซะหน่อยแล้วกันนะฮะโจ๊กกันหน่อยนะฮะ

มอเตอร์ไซค์รับจ้างครับพี่เสกโลโซนะบุกเบิกเลยทีเดียวสมัยก่อนนะฮะพูดถึงเรื่องราวของการเล่นยาเสพติดในสมัยก่อนยุค90นะคุณผู้ฟังเนาะเราก็จะเห็นนักร้องดาราสมัยก่อนเนาะที่ติดกันเยอะเหมือนกันปัจจุบันนั้นยาบ้ายังไม่หายนะยังคงมีเรื่อยๆสมัยก่อนเขาเรียกว่ายาม้าเนาะยาม้าแล้วเวลากินแล้วมันจะดีดก็เลยเป็นที่มาของม้าไงเออมันจะดีดไงนะครับเราจะเห็นเยอะมากในสมัยนั้นนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีข่าวดื้อนะดื้อเป็นสาวเจนวายเนาะเป็นสาวเจนวายตอนต้นอาจจะไม่ทันสมัยก่อนเนี่ยประมาณ200

40หรือว่า31ปลายมันจะมีข่าวตลอดเลยดื้อคนร้ายจี้จับสาวเสิร์ฟร้านอาหารเป็นตัวประกันในสมมติเนาะเอาปืนจี้อะไรประมาณนี้ฮะหรือจี้คอจี้หัวตัวเองเป็นตัวประกันอะไรเงี้ยมีข่าวบอกออกบ่อยมากสมัยก่อนหลายครั้งหลายคราวคือเขาบ้าเขาหลอนเนี่ยบ้านดีเจนะสมัยก่อนนะคุณฟังรู้ไหมฮะคือยาบ้าวนรอบบ้านเลยนะฮะแล้วก็มันจะมีคนที่เขาเสพเป็นผู้หญิงด้วยนะเขาเสพแล้วก็เขาก็จะหลอนหน่อยหลอนๆหน่อยก็แบบบางครั้งบางทีก็เกิดอาการประสาทหลอนก็เดินเข้ามาในบ้านดีเจบ้านมันเป็นบ้านแบบบ้านนอกเนาะชาวบ้านเนาะคือแบบบ้านมันไม่มีรั้วนะฮะเขาก็เดินเข้ามาเลยเดินมันไม่ไรมันหลบเขาบอกว่าจะอย่าเสียงดังไปนะมีคนแอบสะกดรอยตามเขาอยู่มีคนแอบสะกดรอยตามอยู่ว่าไงนะเขาก็เดินเข้าไปในห้องแล้วก็ไปหลบในห้องหลบประมาณสักโอ้ยนานเกือบครึ่งชั่วโมงคือจนที่บ้านแบบรู้แล้วถ้ามาแล้วคือเสพบาระอย่างเงี้ยนะฮะ คือถ้ามาคือเสพมาแน่นอนคือมาแล้วมันหลบอย่างเงี้ยฮะคือมันจะมีอาการหลอดเหมือนมีคนคอยตามตลอดนี่คือฤทธิ์ของยาบ้าในยุคนั้นนะฮะและกลิ่นมันจะมาเลยนะฮะตอนสมัยเป็นเด็กดิฉันยังเคยเจอยาบ้าตกเลยตอนสมัยเรียนประถมที่หมู่บ้านนะฮะเขาใส่ขวดคล้ายๆขวดแบบเล็กๆขวดแบบขวดยาฮะประมาณกำมือเงี้ยฮะแล้วมีหลายเม็ดนะ30 40เม็ดเลยนะฮะเพื่อนเห็นเปิดแบบโอ้กลิ่นหึงเลยนะฮะไม่รู้ว่าเขาเอาไปวางไว้เอาไปรอลูกค้าหรือเปล่าหรือว่ามันหลุดมือหรือเขาโยนทิ้งหรือเปล่านะฮะปัจจุบันก็ยังมีอยู่ยาบ้านะครับยังจับได้เรื่อยๆโดยเฉพาะโซนภาคเหนือส่วนมากเขาจะขนข้ามฝั่งประเทศมาเขาจะขนข้ามฝั่งมาทางด้านของพม่าแล้วก็เลียบมาตามภูเขานะฮะลัดเลาะดอยภูเขามาเรื่อยๆแล้วเข้ามาสู่ในเมืองเชียงใหม่แล้วก็เอาไปส่งต่อยังภาคกลางภาคใต้ออกประเทศนอกต่อไปนะฮะมันก็จะลำเลียงผ่านและตำรวจเนี่ยอย่างเมื่อเช้าที่เชียงใหม่เขาแถลงจับกลุ่มได้โหวังเป็นหลายล้านเม็ดนะเมื่อวานก็ที่อำเภอแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาจับได้เท่าไหร่นะเป็นล้านเม็ดนะล้านกว่าเม็ดเดียวนั้นคือยิงเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงสะกดรอยตามแล้วก็หลุดว่ารถเขาไปพลิกคว่ำตกภูเขานะฮะแล้วก็ตายเลยเพราะว่ารถมันมาทับเขาอะเขาหลุดออกจากรถกระบะแล้วก็ไปเข้าเหมือนกับรถมันทับแล้วเสียชีวิตคาที่เลยนะฮะแล้วมีอีกหลายกรณีเลยส่วนมากจะเป็นรับจ้างขนยาซะส่วนใหญ่สมัยก่อนมันไม่มีอะไรก็ฟังฮะยาบ้าก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่วัยรุ่นยุค90เนี่ยเข้าถึงได้ง่ายเสพกันง่ายขนส่งกันง่ายขายง่ายมันเป็นธุรกิจปัจจุบันนี้มันจะเหลือแค่คนรับส่งนะฮะที่ยังส่งมันอยู่เพราะส่งมันก็ได้ค่าจ้างครั้งหนึ่ง 3-4-5 หมื่นนะ 6-7 หมื่นนะฮะใส่กระบะส่ง1ล้านเม็ดเนาะล้านเม็ดได้ค่าจ้าง 50,000 สมมติอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ไปส่งละถ้าว่าส่งรอบเดียวก็โอเครวยไปละได้ตังค์แล้วสัก2รอบแสนนึงก็โอเคแล้วนะฮะแต่บางคนมันย่ามใจไงมีรอบ1ต้องมีรอบ2รอบ3แล้วรอบ4บางคนก็เสพไปด้วยคุณฟังเห็นข่าวไหมที่เขาจับยาบ้ากันที่เขาตรวจฉี่ฮะตรวจฉี่เทศบาลอบต.จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ข้าราชการเจอฉี่สีม่วงเป็น10อะไรเงี้ยก็จะเป็นข่าวเรื่อยๆนะฮะยังคงมีเห็นต่ออยู่นะฮะพี่เพชรวันดีเจครับสมัยก่อนไม่เล่นยาบ้าไม่ดมกาวสมัยก่อนไม่เล่นยาบ้าก็ไม่ดมกาวครับแต่ยุคนี้กาวไม่น่าจะมีแล้วนะเออยาบ้าใช่กาวไม่มีแล้วกาวนี่คือกาวกระป๋องเนาะกาวที่เขาไอ้นั่นน่ะที่เขาเอาทาท่อนะฮะหลายอย่างนะดมกาวแล้วเขาจะบอกว่ามันดึงดาวได้เลยนะครับหลายคนเคยเจอมาใช่ไหม เพื่อนดีเจนะผ่านมาทุกอย่างแล้วนะฮะทั้งยาบ้าดมกาวนะฮะเข้าคุกออกมาละตอนอยู่บ้านแล้วตอนนี้นะฮะอ่ะว่ากันไปแล้วกันนะถือว่าเป็นสีสันบันเทิงกันเนาะยุคนั้นนะครับคนเรามันต้องมีประสบการณ์เนาะประสบการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนะครับดมกาวแล้วก็ตึงดึงดาวยาเคยาเคนี่มีอยู่ป่ะยาเคสมัยก่อนยาเคยาอีเนาะอ่ะมีทักทายเข้ามาทางแชทนะครับทักทายเข้ามาได้พี่โตโน่จังบอกว่าเปิดเพลงโดนใจมากเลยครับพี่โบ้ดีเจครับน้ำมันทูทีโลสโมกที่มันหอมเพราะว่าน้ำมันทูทีเนี่ยใส่เจลกระป๋องดำหอมมากเลยครับน้ำมันทูทีที่พี่ดีเจวินจะให้ใส่เจลกระป๋องดำหอมมากมันหอมพี่น้ำมันสมัยก่อนนะทูทีโลสโมกนะนี่เพลงนี้ดีกว่าดื้อเคยฟังหรือเปล่าเราจะเข้าเพลงช้ากันช่วงนี้กับเพลงยุค90กันสัก 4-5 เพลงเพลงนี้ถูกใจพี่ทนายหนุ่มอีกแล้วพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มชอบเพลงนี้ไหม

นี้คือเพลงดังในตำนานนะครับ The Next นะครับ Love of Generation Next นะครับเพลงดังเลยนะฮะเพลงเข้ากับเรื่องราวที่เราคุยกันเนาะมันเป็นเพลงที่ตรงยุคไงยุคของยาบ้ายาไอซ์ต่างๆมีพี่เพชรให้ข้อมูลมาตลอดว่าดีเจครับพี่เพชรเมื่อก่อนนี้เขาเคยทำงานอยู่ในผับเป็นดีเจในผับที่เปิดเพลงในผับนะยุค90ยุค2000นะฮะพี่เพชรว่าดีเจครับจริงๆแล้วสมัยก่อนในผับเนี่ยยาอีเยอะมากเลยใช่ยาอีเยอะมากแต่ว่ายาอียาเคเยอะมากแต่ว่าฤทธิ์มันจะไม่แรงเท่ายาบ้าเวลาเสพมันจะแค่รู้สึกสนานเคลิ้มกับเสียงเพลงแค่นั้นเองนะครับดื้อบอกว่าเพื่อนดื้อเนี่ยเคยเจอเคยโดนในแก้วเหล้าด้วยดีที่รู้ตัวทันยาเคนมนะฮะทำมาเป็นขนมใส่เข้ามาในแก้วเหล้าต่างๆนานาดีว่ารู้ตัวทันเนาะนะครับสมัยก็อียาเคเยอะมากแต่ว่าฤทธิ์มันจะไม่แรงเท่ายาบ้าเวลาเสพมันจะแค่รู้สึกสนานเคลิ้มกับเสียงเพลงแค่นั้นเองนะครับดื้อบอกว่าเพื่อนดื้อเนี่ยเคยเจอเคยโดนในแก้วเหล้าด้วยดีที่รู้ตัวทันยาเคนมนะฮะทำมาเป็นขนมใส่เข้ามาในแก้วเหล้าต่างๆนานาดีว่ารู้ต

Z Gen Z คือเด็กเจน Z Gen Z ปัจจุบันคือเด็ก introvert คุณฟังไม่สังเกตได้สังเกตดูสิว่าปัจจุบันเด็กเจน Z น่ะเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเลยเพราะว่าเขาไม่เข้าสังคมโรคซึมเศร้าคือโรคที่ไม่พบปะสังคมแล้วก็จะเก็บความเครียดสะสมเอาไว้ใช่มั้ยดื้อเป็นพยาบาลดื้อเป็นพยาบาลนะเธอเป็นสาวพยาบาลนะ Gen Y ก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของยาแล้วก็เรื่องราวของต่างๆเนาะเกี่ยวกับสุขภาพอะไรนี่ดีนะฮะเด็กปัจจุบันจะเป็นซึมเศร้ากันเยอะเพราะไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกับสังคมแต่เป็นเด็กยุค90เนี่ยจะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยเป็นโรคซึมเศร้าน้อยมากเพราะว่าจะมีพัฒนาการทางสมองหรือว่าการพูดคุยกับคนรอบข้างแต่ว่าข้อเสียคือเมื่อเจอเพื่อนเยอะนะเพื่อนก็จะพาไปไม่ดีเนาะไปเสพยาไปนู่นนี่นั่นต่างๆมากมายอะไรเงี้ยมันก็ได้อย่างเสียอย่างแต่เด็กปัจจุบันเนี่ยไม่ไปไหนอยู่กับบ้านอยู่กับมือถือปิดประตูห้องปุ๊งเป็นอินโทรเวิร์ตไปเลยไม่คบไม่คุยกับใครนิ่งๆอยู่กับมือถือทั้งวันทั้งคืนเป็นโรคซึมเศร้าตุยไปเลยนะฮะโรคซึมเศร้าสุดท้ายและสุดแล้วก็พ่อแม่ต้องดูแลอะไรเงี้ยมันจะเป็นประมาณนั้นมันจะเป็นคนละแบบนะยุค90กับยุค2000นี่ตั้งแต่โซเชียลมานี่คือคนละเรื่องกันเลยกลายมาทุกอย่างมันกลับตลปัดหมดเลยนะฮะทุกอย่างมันวนหายหมดเลยลองสังเกตลูกด่านคุณฟังสิเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยนะฮะพี่ต้อมแบบว่าไม่ซึมเศร้าซึมเหล้าอ่ะก็ตกเก่าเท่าแล้วหรอพี่ต้อมเป็นวัยรุ่นยุคคนเท่านะ40อัพแล้วก็ต้องเท่าแล้วหรอซึมแต่เหล้าแต่เบียร์จริงถ้าต้อมเกิดยุคนี้นะพี่ต้อมนะพี่ต้อมก็จะเก็บแบบอินโทรเวิร์ตเหมือนกันนะพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มดูแลลูกให้ดีนะลูก3คนระวังเป็นโรคซึมเศร้านะตอนนี้ซึมแล้วครับซึมอะไรซึมเศร้าหรือซึมเหล้าก่อนนะซึมเหล้าซึมเบียร์เหรอครับเดี๋ยวตะกี้มีอะไรนะเดี๋ยวขอโปรดส่งใครก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะมีเพลงของพี่เต่าของเอาไงดีเอาโปรดส่งใครก่อนละกันจังหวะมันได้อยู่จังหวะมันได้ก่อนเนาะที่ขอไว้ตั้งแต่เมื่อกี้เรายังไม่ได้ฟังเลยนะครับนะนี่วันดีเจขาเข้าใจค่ะดีเจแต่ช่วงนี้เหนื่อยแล้วช่วงอายุ20ใหม่ๆไปบ่อยอ๋อยุคสมัยก่อนนี่ก็ไปเที่ยวบ่อยใช่ปะไม่ดื้อนิรมนคือถ้าเป็นยุค90เนี่ยเขาจะไม่เหนื่อยเลยมันจะลากยาวคือยุคก่อนเข้าใจว่ามันมีโซเชียลด้วยคือ20 25 26ก็ยังเข้าผับกันอยู่ถึง30ก็ยังเข้าอยู่ได้เป็นยุค90แต่ Gen Z Gen C มันจะมาอยู่ที่แถวไม่เกิน25หยุดเข้าผับแล้วคือรู้สึกโอ๊ยเหนื่อยเพลียเงี้ยเขาจะใช้ชีวิตไวแล้วก็จะจบช่วงเวลาตัวเองไวในช่วงนั้นๆน่ะ90มันจะนานกว่ามันจะมีช่วงเวลายาวกว่านะฮะสมัยนี้เที่ยวแนวอินดี้นั่งถ่ายภาพลงโซเชียลนะครับลงโซเชียลไปเล่นตามร้านแบบอินดี้ต่างๆนี่เนาะนิรมนวลิเจขาแต่ต้องดูแลตัวเองค่ะต้องดูแก้วดีๆถ้าน้ำในแก้วแปลกๆขอเปลี่ยนแก้วทันทีอ๋อเป็นคนแบบเด็กเจนซีจะระมัดระวังตัวเอง

าโปรดส่งใครมารักฉันทีครับหนึ่งเพลงสนุกๆ นะครับที่คุณผู้ฟังส่งมาในช่วงเวลาของเย็นนี้ด้วยกันละกันนะครับตอนนี้5โมงเย็น10นาทีนะครับเติมเพลงเข้ามาในช่วงเวลาของเย็นนี้กันละกันอยู่กันอีกสักประมาณสัก30เพลงเนาะก่อนจะ4โมงถึงจะ5โมงครึ่งนะครับนะพี่มิกกี้วันนี้ครับตอนนี้ได้เวลาเบียร์สิงห์แล้วครับโอ้โหได้เวลาเติมเครื่องดื่มแล้วพี่ตอนนี้หลายคนก็ใกล้เริ่มงานกันเนาะเริ่มงานกันแล้วล่ะ5โมงเย็นกันแล้วนะครับอากาศร้อนระอุด้วยนะครับตอนนี้มีจังหวัดไหนฝนตกบ้างน่าจะเป็นโซนของเฉพาะภาคใต้มั้งเดี๋ยวจะขอเช็คอีกแป๊บนึงนะครับที่เรดาร์ตรวจอากาศนะครับก็โดยมากร้อยละประมาณ 5-7-80% คือภาคใต้คือเอาตั้งแต่หัวหินลงไปนะครับเริ่มตกหมดเลยนะครับใต้เพชรบุรีหัวหินลงไปประจวบบางสะพานนะครับแล้วก็ลงใต้ชุมพรไปหลังสวนลงสุราษฎร์ไปคือเยอะเลยตัวเมืองสุราษฎร์ไม่เท่าไหร่นะเวลานี้แต่ว่าลงจากใต้สุราษฎร์ไปคือตกตลอดเลยทุกจังหวัดเลยนะครับลากลงไปเลยสุราษฎร์ธานีลงไปนะครับถึงหาดใหญ่สงขลานู่นเลยทีเดียวนะครับโอ้โหแสดงว่าส่วนภาคใต้ตอนล่างนี่คือชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวเลยอันไหนใครอยู่ภาคใต้ตอนล่างก็ขอให้ฉ่ำตามอากาศละกันนะครับในขณะที่กรุงเทพมหานครในเวลานี้นะครับกรุงเทพก็จะมีโซนของอ้อมน้อยที่มีตกอยู่นะฮะในเรดาร์มันขึ้นมานะครับประกอบไปนู่นเลยนะครับนครชัยศรีนะครับนครปฐมนะฮะศาลายานะครับไซน้อยบางเลนนะครับโซนของภาคกลางปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกไม่มีนะนิดนึงนะฮะแหลมฉบังนิดหน่อยนะครับทางอยุธยาก็ตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับรังสิตนิดนึงคือมาทางอีสานหรออีสานนี่ไม่แต่อีสานมันกระจายนะกระจายแต่รู้สึกว่าคนฟังในอีสานไม่ค่อยเท่าไหร่ที่ฟังดีเจวีนี่นะฮะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น่าจะชอบทางลูกทุ่งนะฮะกาฬสินธุ์สกลนครเนี่ยก็มีอยู่เนาะก็มีอยู่ใช่ไหมแต่ส่วนมากจะมาอยู่ทางภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้กันเยอะภาคเหนือกันเยอะเนาะเมนจะเว้นอีสานไว้ถ้าจัดลูกทุ่งในอีสานน่าจะฟังกันเยอะเหมือนกันนะฮะส่วนภาคเหนือเนี่ยโอ้ตอนนี้มีที่แม่แจ่มนะอำเภอแม่แจ่มเชียงใหม่กำลังตกกระหน่ำอยู่เลยนะฮะแม่แจ่มนะฮะแม่โถนะฮะไปทางแม่ฮ่องสอนนะครับบ่อสลีฮอดนะครับที่ตกอยู่นะครับแล้วก็สายเหนือมีไม่เอ่ยขอดูก่อนอำเภอปายแม่ฮ่องสอนนะครับดอยไตแรงก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ภาคเหนือไม่มีฝนอากาศร้อนนะครับเนาะนครสวรรค์เล็กน้อยนะครับนะฮะทองผาภูมิกาญจนบุรีนะครับก็กระจายกันไปนะฮะสำหรับฝนฟ้าอากาศนะครับเนาะพี่จูว่าดีจ้ะครับท้ายเมืองพังงากำลังตกครับดีเจท้ายเมืองล่ะครับกำลังฉ่ำๆเลยใช่ไหมช้ำๆวันนี้ต้องมีเพลงให้ฟังต่ออยากฟังเพลงเกี่ยวกับอะไรนะเพลงยุค90เพลงในผับใช่ไหมขอเพลงยาพิษปิดท้ายโบเต้เป็นยาพิษหรอแหมนะพี่โอมา

0: เพลงดังในผับในสมัยนั้นเลยถ้าใครเกิดทันสิยุคปี2000นะครับยุคนั้นเลยนะถ้าใครที่บอกว่าเคยไปเที่ยวผับเทคสมัยนั้นก็จะรู้จักเพลงนี้ No Coke นะครับ No Coke นี่ตำส้มตำไม่ได้นะไม่มีโครกนะฮะ พี่สุนารีไม่ปื้มนะเพราะพี่สุนารีต้องตำส้มตำนะฮะ เคยฟังเพลงส้มตำของสุนารีราชสีมาไหมที่เขาร้องว่าต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยอ่ะเคยฟังไหมพี่สุนารีไม่ปื้มนะฮะพี่สุว่าดีเจคะพี่ตำส้มตำไม่ได
1: ้เนี่ย
0: พี่สุดเลยว่าถ้าไม่มีครกพี่ก็ตำส้มตำไม่ได้นะคะไปครูสลาไปหาครกมาแล้วนะฮะผับสมัยนี้ไม่เปิดเพลงแนวนี้แล้วใช่เพลงสมัยก่อนถึงมันร็อกมันนะในระดับมันก็ฟังดูเรื่องอยู่ปัจจุบันมันจะตื้อๆมันจะไม่ค่อยมีดนตรีเท่าไหร่เหมือนเพลงนี้นี่ระดับเคยฟังหรือเปล่าเพลงเมื่อกี้เขาพูดถึงเรื่องราวของแบบโนโคกไงบอกว่าไม่มีแบบโนแอลกอฮอล์โนสารเสพติดอะไรประมาณนี้พี่โนสารเสพติดอะไรเงี้ยนี่นิลมอนพี่นี่นิลมอนต้องชอบถ้านิลมอนเกิดไวในผับในเทคสมัยก่อนนิลมอนต้องเคยรู้จักเพลงนี้เพลงนี้อยู่ในตุ๊กตาจริงเหรอตุ๊กตาของนิลมอนเคยมีเพลงนี้ใช่ไหมนั่นแหละเมื่อก่อนดังมากเลยนิลมอนทุกผับต้องเปิด

จบแล้วกำลังเพลินเลยกำลังเพลินเลยดีเจจบแล้วเหรอเพลงมันดับเหรอฮะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่า Butterfly นะครับเมื่อกี้มันจบหรือเปล่าเอ่ยนะฮะเพลงนี้เป็นเพลงดังที่เคยอยู่ในนะอยู่ในตุ๊กตาถ้าใครเป็นนิวตุ๊กตายุค90สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีไอ้เพลงนี้ใส่เข้าไปในตุ๊กตาแล้วมันจะมีเสียงตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งหลายคนน่าจะเคยเห็นเคยจำได้ตอนสมัยที่ยังเป็นเด็กน้อยสมัยก่อนสรุปเมื่อกี้เพลงมันจบไหมนะจบใช่ไหมนะสงสัยเพลงมันไปหน่อยเดี๋ยวขอเปิดเพลงแดนซ์สักเพลงดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราค่อยเข้าสู่ช่วงท้ายรายการนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับวันนี้เราเปิดผับยุค90เปิดเทคยุค90กันสักหน่อยดีกว่าเพื่อย้อนบรรยากาศกลับไปในสมัยนั้นมีคนว่าดีเจครับถ้าเปิดเพลง Butterfly เมื่อกี้เราต้องมีเพลงนี้ด้วยเพลงต่อไปมี2เพลงจะฝากพี่เขยลำพูนพี่เขยลำพูนอยู่เปล่าพี่เขยลำพูนนี่อาจน่าจะแอบฟังอยู่ใช่ไหมครับพี่เขยเดี๋ยวจะเปิดให้พี่เขยนี่ก็เป็นคนที่ชอบเพลงแนวสไตล์ญี่ปุ่นนิดนึงญี่ปุ่นหน่อยเพราะว่าเขาเคยคิดว่าเขาเนี่ยอยากจะไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นนะฮะกับมิยาบินะฮะทีนี้ฝ่ายกับพี่เขยลำพูนนะครับนี่

หนุ่มวันนี้เซ็กครับย้อนเกินไปแหมแอบเต้นอยู่ละสิอย่ามาทนายหนุ่มนะฮะทำมาบอกว่าเพลงคนเฒ่ามากเลยเฒ่าพอๆกับหน้าพี่หนุ่มละฮะแหมเพลงต่อไปพี่หนุ่มต้องชอบเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงท้ายแล้ว 5:30 พอดีเพลงนี้เลยพี่หนุ่มมามีคุณผู้ฟังอยากฟังกันนี่

เอ๊ะนี่เหมือนจะเป็นเวอร์ชันร้องสดหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาขอเวอร์ชันนี้ดีกว่าเมื่อกี้นี่นี่มีนิมนต์เคยฟังเพลงนี้ไหมเป็นออริจินอลเวอร์ชันนะครับปี1978นะครับนะ1978พศอะไรอ่ะ

ป็นไงบ้างถูกใจไหมฮะเพลงนี้1978ครับ YMCA นะครับเป็นเพลงดังมากเลยนะฮะทุกคนต้องรู้จักถ้าคนไม่รู้จักแสดงว่าบ้านเนี่ยไฟฟ้าไม่เข้านะฮะทีวีไม่มียุไม่มีนะฮะเปิดการสนั่นลั่นบ้านเลยดังมากเลยนะฮะ YMCA นะครับวงนี้อ้าว Village People นะครับออกมาปี1978หรือว่าถ้าตรงกับไทยก็2521คุณผู้ฟัง

พูดถึงอะไรใช่ไหมถ้าแปลตรงตัวนะยังแมนมันบอกว่ายังแมนยังแมนใช่ไหมก็คือหนุ่มน้อยฮะยังแมนเนี่ยเห็นไหมยังแมนยังแมนนี่คือหนุ่มน้อยฮะยังแมนเธอไม่เห็นต้องโศกเศร้าเลยนะนะฮะลุกมาเต้นสิประมาณนี้ฟีลประมาณว่าชวนลุกมาเต้นสนุกสนานนะครับยังแมน there's no need to feel down เธอทำไมเธอรู้สึกดาวรู้สึกแบบโศกเศร้าอย่างนั้นล่ะลุกมาเต้นสิI said young man pick yourself off the ground ลุกขึ้นมาเร็วๆไม่จะเป็นต้องทุกข์อีกต่อไปแล้วประมาณ

ประมาณนี้ประมาณนี้นะ YMCA นี่มันเป็นหน่วยงานชนิดหนึ่งนะหน่วยงานที่เป็นองค์กรเกี่ยวกับเยาวชนก็คือเหมือนกับว่าชวนมาเต้นกันนะแล้วเราก็ไปเต้นกันที่หน่วยงานเยาวชนโลกอะไรเงี้ยประมาณนี้นะอยู่ที่เมืองวอร์เนียเขตปกครองเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะอย่างกับชวนกันเต้นประมาณนี้ เพลงสนุกนะนั่นแหละประมาณนี้เองนะฮะถูกใจพี่เบิร์ดสันหลวงนะฮะเพลงกำลังสนุกเลยพี่เฟนเดริโตบอกว่าสวัสดีครับดีเจจะไปยังครับวันนี้วันเกิดพี่เมียกำลังเริ่มเลยครับดีเจเดี๋ยวจะเข้าเพลงช้าแล้วนะขอให้มีความสุขแล้วกันในวันเกิดแฮปปี้มีความสุขมากๆนะครับเนาะเมาแต่ยกมือใส่ปุ๋ยไปแล้วสักเถื่อครับดีเจ พี่โอนี่ยังไงนะเห็นดีเจวินเปิดเพลงสนุกไม่ได้นะครับทำงานไม่เสร็จทีแต่หวานปุ๋ยไปแล้วสักเถื่อวะอย่างอั้นนะไม่ว่าดีเจวินขาขอถามหน่อยฮะคำว่าจ่อยแปลว่าอะไรคะมีรุ่นพี่บอกว่าหนูเป็นคนที่ตัวเล็กแล้วก็จ่อยดีเจเป็นรุ่นพี่ข้อสงสัยดีเจเป็นรุ่นพี่เพื่อนรู้หนูอย่าสงสัยจ่อยเหรอฮะตัวเล็กและจ่อยแปลว่าอะไรเดี๋ยวขอนึกแป๊บนึงนะฮะคำนี้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ตัวเล็กจิ๊บจ้อยจ่อยหรือเปล่าพี่ช่างบอยวันนี้จะขับมากินแสงโสมดีกว่าวันนี้ฝนตกที่พัทลุงขอจัดแสงโสมสักชุดดีกว่า

าวละกี่โมงแล้วเอ่ยเดี๋ยวเปิดเพลงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกำลังสนุกเลยเอาเพลงดีๆนะอันนี้ไหมบอยแบนด์อันนี้ไหมเออได้อยู่ได้อยู่นะจ่อยแปลว่าผอมครับกุ้งแห้งอ๋อกุ้งแห้งมันจ่อยๆใช่ไหมน่าจะเป็นคนตัวเล็กตัวนิดตัวน้อยตัวนิดแบบกุ้งแห้งอยู่เนาะใช่ไหมฟีลประมาณนั้นใช่ไหมพี่มีพี่พิเศษตัวบอกว่าเฉลยมาแล้วครับดีเจน่าจะประมาณแบบจ่อยผอมบางตัวเล็กตัวน้อยแบบ

0: นี้เลยนะฮะ Waste Love นะครับเพลงนี้เลยจากวงอะไรนะ Black Eyed Peas เนาะ Black Eyed Peas เลยนะฮะที่ร้องเพลง My Hum ไงวงนี้แหละวงนี้แหละ My Hum My Hum มาก่อนสมัยก่อนนะเออนะพี่หนุ่มบอกว่านึกถึงสมัยก่อนๆเมื่อก่อนเลยตอนอยู่ผับเลยเมื่อก่อนตอนมีแฟนคนแรกตอนได้แฟนคนแรกนะก็อยู่ในผับนี่แหละเออนะฮะบอยแบนด์มากเลยทีเดียวนะฮะแหมลุงแปะว่ารอเพลงลุงแปะไม่ดูชาวบ้านชาวช่องดูเพลงที่เขาเปิดสิเขาเปิดเพลงในผับขนาดนี้มาขอเพลงอะไรนะฮะเพื่อนไม่ทิ้งกัน Clash Cover นะฮะนะมีพี่มโนวันนี้จะข้ามากินข้าวดีกว่าวันนี้พี่มโนเขาจะกินแกงแล้วนะพี่ขอดูหน่อยนี่ฟังเสียง
1: มาดีเจมากินแกงหลอก
0: แกงอะไรนะ
1: ขึ้นตามป่าผมตกน่ากินไหมครับ
0: น่ากินมาก
1: แกงอีลอบครับแกงอีลอบ
0: แกงอีลอบนะใส่ชูรสหรือยังฮะใส่อันยมโตหรือยังขอสักครึ่งถุงนะพี่นะเติมอันยมโตด้วยนะฮะอาจจะเข้าเพลงไทยหรือยังโปเต้จะฟังเพลงยาพิษอยู่ไหมจะฟังอยู่ไหมเดี๋ยวจะเปลี่ยนเพลงเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงท้ายแล้วตอนนี้5:41แล้วนะครับแหมวันนี้เพลินมากเลยเพลิดเพลินเจริญใจนะครับนะฮะจะฟังยาพิษอยู่ไหมเพื่อนเจริญใจนะฮะยันนี้หลายๆคนก็เริ่มที่จะทำกับข้าวแล้วเนาะทำกับข้าวกันก็ส่งภาพบรรยากาศมาให้ดูกันละกันจะได้หนุกหนานกันใช้ลารายการหรือยังนะฮะลุงแปะนี่นะลุงแปะวันนี้มีการแข่งขันนะครับในส่วนของวอลเลย์บอลหรอลุงแปะวันนี้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับช่วงเวลาไม่มีแล้วหนีหมดแล้วนี่5:00 PM ใช่ไหมหกโมงเย็นครับ6:30 PM วันนี้ไม่ใช่วันที่สี่วันที่4ก่อนนะครับวันที่4นะครับวันพุธที่3เวลาบ่าย2วันพรุ่งนี้นะครับไทยพบกับอะไรอ่ะซาอุดิอาระเบียเหรอครับแล้วก็วันพฤหัสที่4เวลา6:30 PM ไทยพบกับไชน่าตอน6:00 PM นะครับไทยพบกับเบลเยียมวันที่6เวลา14:00 PM แล้วก็ไทยพบกับอันนี้อะไรธงชาติประเทศอะไรเนี่ยนะเวลา10:30 PM นะถ่ายทอดสดทางช่องโมโน29นะครับติดตามได้แล้วกันสำหรับวอลเลย์บอลนะฮะติดตามได้แล้วใครที่เป็นสายวอลเลย์บอลทั้งหลายนะครับนะงั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเปิดเพลงลุงแปะดีกว่าเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงช้าๆฟังสบายๆกันนะมาทวงเพลงลุงแปะนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเอาเพลงนี้เพื่อนไม่ทิ้งกันนะครับเป็นเวอร์ชันของ AI นะครับ AI เดี๋ยวจะวินขอเสิร์ชเพลงแป๊บนะฮะเพื่อไม่ทิ้งกันขอบคุณ True Retag ด้วยกันละกันนะครับให้การดูแลในช่วงนี้นะครับเติมเบอร์สวยเติมเบอร์มงคลกันได้นะครับว่าจะขอเพลงเอาไว้ก่อนพี่วันหลังค่อยมาฟังในวันนี้เปิดสากลแบบเต็มที่แล้วพี่ช่างเบิร์ดวันนี้มาช้าไปไหนมาช่างเบิร์ดฮะไปที่ไหนมาก่อนนะมัวแต่ไปขายเห็ดลมที่ไหนครับมาช้าจังเลยนะฮะมางั้นขอดึงเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะครับลุงแป๊ะอยากฟังเพลงนี้

ื่อนเราเข้าใจนะครับในเวอร์ชัน AI นะครับนี่คือเพื่อนไม่ทิ้งกันนะครับคุณผู้ฟังมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะปล่อยเพลงให้ฟังต่อวันนี้อยู่ด้วยกันยาวเกือบ6โมงเย็นเลยแบบเต็มที่ไปเลยติดเพลินติดลมไปหน่อยนะฮะ เดี๋ยวไปหาได้ทานดีกว่า6โมงเย็นแล้วคุณผู้ฟังช่วงนี้นะเดี๋ยวไปหาสแกนจ่ายนั่นก่อนอะไรนะคนละครึ่งนะ60 40กันก่อนนะครับขอตัวก่อนเนาะขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับร้านยำปูม้า7ยอดแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มบาทเดียวด้วยนะครับใครจะดื่มก็ขอให้มีความสุขกันละกันใครจะชิลก็ขอแฮปปี้กันละกันเย็นนี้นะฮะไอ้60 40คนละครึ่งมันไปซื้อเบียร์ซื้อเหล้าได้นะจริงซื้อเหล้าซื้อเบียร์ได้นะครับไปซื้อร้านเหล้าร้านเบียร์ข้างบ้านน่ะซื้อได้เลยแล้วเจอกันใหม่นะครับเย็นนี้ล่ำลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 9.5 BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Online ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailandติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงคุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 975 BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975

่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio เพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่0844

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงพล็อตได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง DP Radio Thailand ฟังเพลงชิลด้วยกันตรงนี้กับ DJ Win นะครับมาทักทายกันช่วงเวลาค่ำคืนนะครับ3:44 นะฮะช่วงเวลานี้3:44ได้เวลามาเปิดเพลงกันแล้วในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวมาทักทายกันอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับกับวันสบายๆนะฮะมาแล้วนะช่วงนี้พี่เฟิร์สนะครับอังคารคุมโปงเหรอพี่โอพี่เฟิร์สมาแล้วพี่กิ่งพิริวิทย์แก้วคำมาเดี๋ยวเรารอคุณฟังสักครู่หนึ่งนะครับ

ฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเสือดายของนะครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาค่ำคืนนี้กับดีเจวินเลยนะจ๊ะมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันยันเธอน่ะมองไม่ได้หรอก 3:48 ทักทายอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้ครับคืนนี้เป็นคืนวันอังคารที่2นะครับเดือนมิถุนายนนะครับ2569ตอนรับเข้าสู่ค่ำคืนนี้อย่างเป็นทางการเลยนะครับใครมาถึงแล้วทักทายกันได้ครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะเนี่ยส่งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้เลยนะครับสวัสดีพี่ปรมะด้วยกันละกันครับทักทายเซฮายนะครับทักทายทางบุญทริกด้วยอำเภอบุญทริกอำเภอเด็ดอุดมอำเภอนาจลวยครับที่กำลังฟังรายการกันอยู่เดี๋ยวสักครู่ช่วงหน้าสักครู่หนึ่ง10:04นะฮะใครจะทักทายมาก็มาเซฮายกันได้เลยนะหน้าใหม่นะฮะ0840456862สวัสดีพี่เฟิร์สด้วยนะฮะขอเพลงสมองเธอเป็นอะไรของเกียร์ไนท์เข้ามาครับแล้วก็เมื่อกี้มารอนานแล้วมาตั้งแต่3:00แล้วเมื่อกี้แล้วสำหรับส่วนของแฟนรายการประจำพี่ช่างบอยพัทลุงนะฮะวันนี้เซลฟี่มาให้ดูกำลังนั่งดื่มนั่งชิลกันอยู่พี่บอยนะฮะขอเพลงแค่ฝุ่นของแอลกอฮอล์ได้ครับโอ้โหถูกใจมากเลยมารอดีเจนานแล้วกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่นะฮะอันนี้อะไรพี่ที่อยู่ในดองในโหลนี่คืออะไรครับที่ดองในโหลนี่คืออะไรเอ่ยลงมาทักทายกันช่วงนี้ฮะกับเพลงที่อยากฟังกัน0840456862นะครับพี่บอยพัทลุงฝนตกอยู่ไหมครับพี่บอยทางภาคใต้เห็นฝนตกเยอะนะครับพี่เบียร์สวัสดีครับขอเพลงถามจันของแหลมนะฮะให้กับชาลีตุ้มเพชรครับวันนี้ฟังทั้งวันเลยติดตาม BP Radio ทั้งวันเลยทีเดียวนะฮะขอบคุณมากมายเลยนะครับสวัสดีพี่สุเมฆด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่ดีเจฮะขอเพลงใจโลของไอ้น้ำใจโซโซสิพี่ใจโซโซของไอ้น้ำด้วยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะสวัสดีทักทายทางแชทนะครับในไลน์กลุ่มนะครับมีปีพี่นุด้วยจิโก้พี่นุบอกว่าดีจีครับขอเพลงหน่อยเพลงฝากรอยเท้าของอัมพลลำพูนนะครับในสายตาเธอฝากรอยเท้าของอัมพลแล้วก็ในสายตาเธอด้วยอัมพลลำพูนนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังสักครู่หนึ่งนะฮะแหมเข้ามากันหลายความทีเดียวยายบีกรูยายบีกรูยังไม่ได้เปิดเพลงยายบีกรูกำลังทำอะไรอยู่กินหมูกระทะอยู่หรอได้เปิดเพลงข้าเจ้าก่อนเดี๋ยวเปิดคืนนี้ก็ได้ยายบีกรูเมื่อกี้ไม่ได้เปิดลืมไปเลยคนขอมาเยอะยายบีกรูเธอมาฟังกันคืนดีกว่ามีกรูแม่ริมกำลังกินข้าวอยู่กำลังกินหมูกระทะอยู่นะฮะอันนี้ที่บ้านหรอที่ไหนฮะพี่ฟลุ๊กอภิสิทธิ์สวัสดีครับขอเพลงหน่อยฮะซากอ้อยโซคูครับอาจเป็นนิยามของความรักที่ต้องจบนะได้เลยครับทักทายพี่ร้านสมบัติจากบ้านนนท์หงบุญทริกด้วยครับทักทายแฟนรายการจากบุญทริกด้วยรายการ FC ประจำอยู่กันเยอะทีเดียวเมื่อคืนนี้มีใครนะพี่เบียร์ป่ะอีกหนึ่งคนนะฮะจริงๆมีหลายคนที่บุญทริกที่ฟังอยู่แต่ว่าไม่ได้แสดงตัวตนนะว่างๆก็โทรศัพท์เข้ามาได้0840456862ครับพี่บอยบอกว่าดีเจครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเล่าตะลิงปลิงครับขอเพลงเพิ่มเติมได้ไหมฮะเพลงของจรัญมโนเพชรให้เพลงอะไรก็ได้ครับได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังคุณจรัญมโนเพชรเนาะได้เลยนะครับพี่คำล่าพลาเพลินนะฮะขอเพลงหน่อยครับดีเจอีกฝั่งของท้องฟ้าครับได้เลยพี่โอ้มากันเพียบทีเดียวเข้ารายการมาข้อความไหลมากันเพียบทีเดียวนะฮะอย่าบิวอกว่าข้าเจ้าโคตรเนอร์นะฮะข้าเจ้าโคตรกา พี่บอยว่ารอฟังเพลงครับนะฮะมากระทักทายกันหลายเพลงทีเดียวช่วงเวลานี้นะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันขอบคุณนะฮะพี่แมนสมเกียรติบอกว่าขอเพลงหน่อยหวานให้กับน้ำฝนน้องเจอน้องเจอกอดซับจากไอ้แมนนะฮะสาวเมืองพานนะครับหวานของวงแซวเนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังขอเพลงจิมอีกว่ะขอเพลงจิมเปิดให้ฟังครับนะครับขอบคุณนะฮะมีเมื่อกี้มีทักทายเข้ามาจากในส่วนของอะไรนะเมื่อก่อนเมื่อกี้พี่กิ่งนะครับพี่กิ่งพิริวิทย์แก้วคำบอกว่าขอหนึ่งเพลงครับไม่มีใครรู้ตัวเราเพลง AI นะครับเหนื่อยมากหลายๆเรื่องครับบางทีต้องร้องไห้กับตัวเองตราบใดที่ยังมีพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าตราบใดที่ยังตื่นมามีลมหายใจสิ่งเดียวที่คิดได้ต้องสู้ต่อไปใช่ไหมฮะถูกต้องครับผมต้องสู้ต่อไปให้กำลังใจพี่กิ่งพิริวิทย์แก้วคำก็แล้วกันนะครับขอบคุณพี่กิ่งด้วยฝากโดเนทให้ดีเจวินด้วยนะครับวันนี้คุณฟังจะโดเนทให้ดีเจวินก็สามารถโดเนทได้นะครับผ่านเลขบัญชีพร้อมเพย์เบอร์เดิมของเราเลยช่วงต้นเดือนแบบนี้ฝากโดเนทได้นะครับแล้วแต่เลยมีกำลังเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นค่าไฟช่อง
BP Radio แหละนะฮะฝากตัวเด็ดได้นะครับทางบัญชีพร้อมเพย์นะครับ0840456862นะครับบัญชีพร้อมเพย์0840456862นะครับชื่อบัญชีคือธันวาชื่อดิจิวิตเองนะธันวานะครับสามารถที่จะแอดเบอร์นี้นะครับเพื่อที่จะร่วมโดเนทได้วันนี้ก็มีโดเนทเข้ามากันเลยทีเดียวนะหลายข้อความนะฮะ0840456862นะครับ0840456862นะฝากโดเนทได้นะครับหรือจะเป็น True Money ก็ได้ก็เบอร์เดียวกันฮะ0840456862ชื่อบัญชีพร้อมเพย์ธันวานะครับฝากด้วยนะจ๊ะนะฮะมาเดี๋ยวมาฟังเพลงกันดีกว่าช่วงนี้อยู่กันหลายคนทีเดียวนะจ๊ะมานี่คือเพลงแค่ฝุ่นนะครับเพลงจากแอลกอฮอล์โอ้โหถูกอกถูกใจมากเพลงนี้อกถูกใจมากเพลงนี้

0: ฟังเมื่อไหร่ก็ยังแบบถูกใจเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะเพลงที่มีชื่อว่าแค่ฝุ่นนะครับแค่ฝุ่นมันเข้าตาแค่ลมมันพัดไปแค่คนที่หลายใจจะทำยังไงล่ะทีนี้คนเราเนี่ยบางครั้งบางทีจะคบกันนานแค่ไหนรักแท้แพ้ใกล้ชิดเมื่อใจมันหมดไปแล้วเนาะก็ได้ว่าคนหมดใจรังให้ตายก็ไปอยู่ดีนะฮะแย่เลยแย่เลยนะจ๊ะอ่ะนี่คือหนึ่งเพลงนะครับที่หยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยที่ทักทายกันเข้ามาในคืนนี้นะครับนะตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาอยู่ในคืนนี้นะครับเนาะนะครับลงมาซื้อหายกันช่วงนี้สวัสดีน้องเอนาจะรวยด้วยกันละกันครับทักทายขอเพลงของตายด้วยของตายเหรอฮะของตายนี่ของ The Mask ใช่ไหมเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ฟังกันละกันที่ฝากไว้พี่ร้านสมบัติบอกว่าคนที่ยิ้มร่าคนถูกทิ้งก็เหงาหงอยนะครับคนไปก็ยิ้มร่าส่วนคนถูกทิ้งก็จะเหงาหงอยเศร้าส้อยเศร้ามาก
1: แค่มึงรู้ตัวเองก็พอแล้วอย่าเที่ยวไปตัดสินใครเลย
0: ทาง YouTube กระตุกมากเลยนะฮะ
1: คนที่ชอบโดนคนอื่นตัดสินทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องของเราเลย

นี่คือเพลงที่ขอไว้ด้วยกันละกันชื่อเพลงว่าไม่มีใครรู้ตัวเรานะฮะคนเราบางครั้งบางทีอาจจะเคลื่อนไงฮะอาจจะมีบางอย่างที่ไม่เคยรู้ปัญหาตัวเองหรือไปรู้ปัญหาเรื่องคนอื่นคนเราไม่เป็นปัญหา108,900หรือเปล่าอยู่ที่ว่าเราจะอยู่กับปัญหานั้นได้หรือไม่หรืออย่างไรหรือว่าเราจะตักแก้ไขปัญหาได้หรือไม่อย่างไรนะครับส่งกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหาทุกคนด้วยกันละกันนะจ๊ะฝากด้วยกันละกันครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวทาง YouTube ดีเจวินขอสลับอินเทอร์เน็ตแป๊บหนึ่งสลับซิมอินเทอร์เน็ตแป๊บหนึ่งนะฮะสัญญาณกระตุกหนักมากเลยใน YouTube รอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวสัญญาณมันจะตัดแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะได้ฟังพร้อมๆกันนะฮะในค่ำคืนนี้เลยนะครับสวัสดีทักทายด้วยกันในคืนนี้ใครมาถึงแล้วเซฮายกันได้เต้ไซริโมจินะครับขอเพลงเข้ามาด้วยนะฮะพี่กิ่งบอกว่าขอบคุณมากมายสำหรับเพลงเพราะแล้วก็ความหมายดีๆด้วยนะครับนะโดนใจสุดๆโดนใจก็ส่งเพลงมาได้เดี๋ยวสักครู่เปิดสายกันรอแป๊บหนึ่งนะครับเนาะพี่หนุ่มบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้ครับแฟนหนุ่มบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังท้อแท้ทุกๆคนด้วยกันละกันนะครับทุกคนย่อมมีปัญหาของตัวเองพี่บอกว่าโดนครับผมเพลงนี้ถูกใจใช่ไหมพี่ถูกใจนะฮะครับงั้นเดี๋ยวขอเปิดเพลงดีจุนขอสลับสัญญาณอินเทอร์เน็ตใน YouTube แป๊บหนึ่งตอนนี้ใน YouTube กระตุกมากเลยนะฮะเดี๋ยวขอเปิดเพลงเพราะกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาช่วงหน้าวันนี้อากาศร้อนมากเลยที่เชียงใหม่นะฮะฝนไม่ตกนะฮะร้อนอบอ้าวมากๆเลยฟังเพลงเย็นๆสักเพลงไหมเมื่อกี้บีการูขอเพลงเวลากับคน2คนของมาช่าวัฒนาพันธิคมาด้วยนะครับ

ื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าเวลากับใจคนเวลากับคน2คนสิเวลากับคน2คนนะครับเพลงจากมาช่านะครับเอาละมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันในช่วงเวลาค่ำคืนนะจ๊ะกับเพลงเพราะที่พร้อมเสิร์ฟส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเอามาแล้วเนาะ YouTube มาแล้วใช่มั้ยฮะสลับมาใช้ซิมมาใช้ของ True แล้วนะฮะสัญญาณมาแล้วนะจ๊ะตอนนี้4ทุ่มเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์เดี๋ยวเปิดสายคุยกันพี่หนุ่มจะโทรศัพท์หน้าไมค์ไหมไม่ได้คุยกันหน้าไมค์หลายวันหายหน้าหายตาไปนานพี่หนุ่มนี่นะซายุรินะครับรอฟังเพลงสักครู่หนึ่งนะฮะน้องเอบอกว่ารอฟังเพลงนะครับพี่โอบอกว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปว่าลำไยไทยหนุ่มต้องเป็นกำลังใจให้กับทนายตั้มด้วยเพราะทนายหนุ่มและทนายตั้มนั้นเป็นคนดีใช่ไหมครับระหว่างหนุ่มกับตั้มนี่ใครดีกว่ากันฮะ

0: นี่คือเรื่องที่ไม่ชื่อว่าถามจันครับงานจัด25 hours ครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับมาพี่เซเว่นเคจะหน้าไมค์เหรอมาเดี๋ยวช่วงนี้มาเปิดสายหน้าไมค์กันดีกว่าใครจะขอเพลงหน้าไมค์มาเลยอันนี้เราเปิดให้ก่อนสำหรับคุณฟังที่เรียกว่านะที่คุณที่ทักทายมานะครับนะฮะมี SMS ส่งมาของมาคุงนะครับบอกว่าแล้วพี่วินครับวันนี้ขอเพลงรักเธอนะของพิมพ์เหรอฮะกับเพลงได้ใหม่เธอของตู่ไซงามนะฮะแล้วก็เพลงตั้งใจมารักของแทมารีนโอทับ5ด้วยกันเลยฮะมาสัก3เพลงเลยฮะเต้ไซริวว่าดีเจครับขอเพลงสากลด้วย LL Line ดายหน้าคิงด้วยโอ้เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยแล้วก็เพลง Crazy Frog ด้วยCrazy Frog นะฮะ SLF เหรอฮะชื่อเพลงแปลกๆนะฮะเดี๋ยวสักครู่เปิดให้กันแล้วกันนะฮะมาทักทายกันคืนนี้กันแล้วกันฮะมาแล้วมาแล้วนะฮะรับสายหน้าไมค์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี
0: ่สวัสดี
1: โม่ผมโทรไปตั้งนานแล้วนะ
0: กันรอจังหวะก่อนซีให้เปิดเพลงก่อน
1: ใช่ใช่แต่ว่าพี่ว่าอะไรกระตุกสะดุด
0: ก็รอให้เราแก้ไขก่อนตอนนี้มันได้แล้วไงแก้ไขแล้ว
1: ได้พี่เห็นเรียกชื่อผมก็โทรแล้วบอกเลย
0: ร้อนไหมบ้านนะฮะ
1: ไม่ร้อนพี่สบาย
0: ฝนตกไหมฝน
1: ป่าเปิดแอร์พี
0: ่โอ้ยเอาอากาศข้างนอกสิ
1: ข้างนอกไม่เท่าไหร่พี่วันนี้มันคึ้มมันลมมันแรงอะพี่แต่มันไม่ตกมันไปตกที่อื่น
0: มันตกทางใต้ไปอีกลงไปอีกมันตก
1: ไม่มันตกทางลาดลีนู่น
0: ใช่แล้วก็ที่มันตกไปเรื่อยๆคือนู่นฮะใต้ไปเลยชุมพรนั่นเลยยาวเลย
1: บ้านผมเนี่ยมันไม่ตกอ่ะไม่เย็นมาน่ากลัวมากลมเริ่มแรงหมดแต่ว่าตกไ
0: ม่ไปตกที่อื่นอ่ะ
1: ตกที่อื่น
0: สงสัยจะมีคนแบบทำตัวให้แบบว่าเนาะ
1: แรง
0: คือแรงคือฟ้าคืออากาศ
1: ตัวแรงพี
0: ่ตัวแรง
1: ผมเรียกตัวแรงเลย
0: อ๋อเรียกว่าตัวแรง
1: เนี่ยชวนคุยนานผมลืมชื่อเพลง
0: นานลืมนึกชื่อเพลงอะไร
1: ถอนตัวฮะใช่
0: ถอนตั
1: วของแคทพี
0: ่อ๋อขอสักท่อนหนึ่งมาขอสักท่อนหนึ่ง
1: ผมกินข้าวขาปลา
0: ได้อยู่มาสักท่อนหนึ่งมา5 4 3ท่อนหนึ่งแฮม
1: อาจจะยอมเกรงใจก
0: ็อ้าวอาจจะยอม
1: ท่อนสูง
0: โอ้ยอันนี้ก็ท่อนเดียวจริงๆนะเออ
1: โอ้ทีแรกว่าจะร้องวันนี้ผมจะร้องเพลงส่งไม่มีเวลาบอกเลย
0: เออเนาะ
1: ชอบเซเว่น yesterday seven นะพี
0: ่ yesterday
1: yesterday พี่ seven คนละวงคิดไหม
0: คนละวงนั่นมัน seven day crazy เออ
1: ใช่
0: ถอนตัวของแคทนะ
1: ครับพี่
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังเออโอเคขอบคุณแม่อาบน้ำยัง
1: เรียบร้อยพี่ผมกินข้าวแล้วตอนนี้กำลังกินข้าวอยู่เนี่ย
0: อ๋อดีกินกับอะไรฮะ
1: กินเดี๋ยวต้มขาไก่พี
0: ่อาหารดีเนาะ
1: แกงมะหลุม
0: แกงทำเองหรือซื้อมา
1: ซื้อ
0: โครงการคนละครึ่งไทยช่วยไทยไหม
1: ซื้อแม่ทำ
0: ไทยช่วยไทยคน60-40ไหม
1: ใช่พี
0: ่อ๋อก็ดีนะ
1: อันนั้นไม่ซื้อข้าวไปซื้อเหล้าเองเลย
0: เอาเขาให้ตังค์มาก็ซื้อเสียเนาะซื้อหมด
1: ใช่ไงเขาไม่ได้ห้ามซื้อเลยแน่นอน
0: ใช่ไปเลยซื้อเหล้าซื้อเบียร์ได้หมดนะ
1: ได้หมด
0: นะครับเดี๋ยวเปิดให
1: ้แต่ที่ฉันลดคือไม่ได้กับข้าวนี่แหละ
0: มองไปซื้อเหล้าหมดอ่ะ
1: ใช่ไงพี่พี่ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ว่าบอกคนจังหวัดไหนเสียงเหนือจังเลยนะฮะไม่รู้สิจังหวัดไหนไม่รู้เหมือนกันเสียงเนื้อนะฮะอามาใครจะได้ไมค์มาเร็ว0840456862นะครับสวัสดีพี่ข้าวเปล่าต้มจืดอีกรอบครับรอบดึกนะฮะเสียงเนื้อจังหวัดไหนรู้เนาะมา0840456862พี่รับเหมาทักทายยามค่ำคืนนะฮะยินดีที่โทรสุขเสมอนะฮะพี่รับเหมาไม่เคยขอเพลงที่มันมีจังหวะกับชาวบ้านชาวช่องเลยนะฮะมีสายไหมฮะเดี๋ยวมีจะเปิดเพลงแล้วนะยูทูบอยู่กันหลายคนนะครับมอมแมะนะฮะมอมแมะนะฮะสาระนะครับรอยยิ้มนะครับแฮปปี้มิวสิก MA นะฮะลงมาคุยกันได้เลยกันคืนนี้เดี๋ยวเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับกับวันสบายๆนะฮะพี่สนว่าวันนี้ซื้อลาบหมูดิบมานะฮะมาละสายประจำมาละสายประจำมาละนะฮะสวัสดี
2: สวัสดีครับมิสเตอร์วิงค่ะ
0: สวัสดีนัตตี
2: ้ขอเองเพื่อนรักของเอิร์นกัลยากรค่ะ
0: ได้ครับ
2: แล้วอีกเพลงไม่ขอให้เป็นเหมือนใครค่ะ
0: ทำไมเสียงไปแบบนั้นล่ะฮะทำไมหลับแล้วหรอ
2: ไม่หลับกินยามันกินยามันของอาหารดีเจมิ้งค่ะ
0: อ๋อเหรอฮะเสียงดูแบบว่านั้นแบบนั่นมากเลยนะฮะ
2: ที่เชียงใหม่ได้ยินว่าอากาศร้อนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ร้อนทางนู้นร้อนไหมทางนู้นน่ะ
2: ต ้อนค่ะแต่ตอนนี้กลางคืนไม่ค่อยร้อนค่ะ
0: เย็นแล้วเนาะ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะ
2: ค่ะคุณค่ะ
0: สวัสดีสวัสดีนี่ทำรายการผีเลยนะสิงห์นัตตี้นี่ทำรายการผีเลยสวัสดีค่ะขอเพลงค่ะเนี่ยขอเพลงได้เลยนะรายการผีเลยนะคุยอะไรครับแฟนหนุ่มเอาไว้คุยขอเพลงครับพี่หนุ่มฮะไหนพี่หนุ่มลองทำเสียงแบบนัตตี้หน่อยสิพี่หนุ่มฮะไหนพี่หนุ่มลองทำเสียงแบบนัตตี้หน่อยได้ไหมดีเจอย่าว่านะฮะอามานะฮะสวัสดีขอรับ
3: สวัสดีครับพี่วินเมื่อกี้จะประชุมสายจีบน้องนัตตี้ซะหน่อยพี่วิน
0: จะคุยรู้เรื่อง
3: เปิดโอกาสให้เด็กจีบนัตตี้เลยนะครับ
0: เขาจะคุยไม่รู้เรื่องพี่
4: ครับเรื่องผมเข้าใจดีครับ
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องผีเรื่องอะไรครับ
4: เรื่องนี้คือเรื่องจะเฉาะจะตัดนะครับผม
0: อย่าแกล้งสิพี่โอเขาบอกว่าไม่ได้นะห้ามแกล้งนะ
3: เราต้องหยอกเขาให้เขามีความสุข
0: อ๋อ
3: เราต้องคุยต้องในด้านดีๆด้านที่มีความสุขเปิดเพลงให้น้องเนตตี้ฟังโทรแซวน้องตี้วันนี้น้องเนตตี้เสียงน่ารักเสียงใสวันนี้น้องเนตตี้หุ่นดีจังเลยนะครับชื่อเพราะจังเลยนะครับจะตรงข้ามกับตัวเลยนะครับอะไรเงี้ย
0: นางตามมุกไม่ทันหรอกพี่เนตตี้อ่ะไม่รู้เรื่องหรอก
3: ใช่ช้าไปนิดนึงช้าไปนิดนึง
0: ดีเลยดีเลยเยอะเลยเลย
3: วันนี้ไปใช้คนละครึ่งมา
0: ได้อะไรบ้าง
3: หมูกระทะมา
0: อ๋อดี
3: หมูกระทะ
0: เท่าไหร่พี
3: ่ไม่รู้จะใช้อะไรหรอกเพราะมันกับข้าวกับปลามันก
0: ็มีแล้ว
3: ผมไปไอ้นี่เขาขายข้าว10 บาทใช่ป่ะข้าวถุงอ่ะ
0: ครับ
3: ไอ้ข้าวที่เป็นถุงละ10 บาทผมต่อเขาแบบขอแบ่งซื้อ5 บาทแล้วขอสแกนคนละครึ่งมันด่าผมเว้ย ผมนี่โมโหอยากจะฟาดหน้าจริงๆอยากจะตบหน้าแม่ค้าจริงๆเฮ้ยอะไรวะก็คนละครึ่งเหมือนกันเวลา เขาขาย10 บาทแต่คือเรากินน้อยใช่ป่ะเราขอแบ่งครึ่งขอซื้อ5 บาทใช่ป่ะขอซื้อ5 บาทแล้วขอสแกนคนละครึ่งอุ้ยบ่นโวยวายเราเฮ้ยพวกนี้ผิดวิปริตหรือใครก็ไม่รู้เนอะ
0: เราไม่ผิด
3: เราไม่ผิดหรอกเขาถ้าผิดเราไม่ผิดเราไม่ผิด
0: เขาไม่คว้างกันดีแล้วพี่เขาไม่คว้างกันได้เคลื่อนด้วยไม้สากกระเบือดีเลยล่ะนะฮะ
3: แล้วก็มันคนละครึ่งเรามีสีสแกนไหมล
0: ่
3: ะ
0: บอกเขาผมไม่ได้จะโดนฟาดหน้าแล้วฮะเท่าไหร่หม
3: ูเองเราก็ทำได้ดีแค่นี้ก็มัน238 บาท
0: ก็ไม่แพง
3: รวมของเรามันจ่ายแค่90 กว่าบาทเองโอเค
0: ดี
3: แต่ผมกินไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วไงเราก็เลยไม่ได้เท่าไหร่ไง
0: เอาบรรยากาศเนาะ
3: ใช่ชิลๆแบบเป็นนั่งให้เหงื่อแตกเล่นแล้วกลับอาบน้ำเย็นๆสบายใจ
0: คนมีตังค์อ่ะทำอะไรก็ได้อ่ะนะเดี๋ยวเปิดให
3: ้
0: ใช่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีฉันมันก็ได้แค่นี้ใช่ไหม
3: ครับโอเค AI ขอรับ
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่นะครับ
3: ขอบน้ำใจยิ่งนะขอรับ
0: สวัสดีขอรับฉันมันก็ได้แค่นี้พี่หนุ่มบอกว่าฟ้องรัฐบาลเลยนะเขาป่าวว่าดีเจพี่เขาป่าโทรมาหน้าใหม่บ้างดิจริงๆแล้วมีคนฟังในแอปในวิทยุเยอะมากเลยนะครับแต่ไม่กล้าโทรกันมันจะมีพวกเนี่ยพวกมั่นหน้าพวกผีบ้าผีบ้าบ้าบอเนี่ยโทรศัพท์มาไม่กี่คนเองนะฮะมีสายไหมครับมาเร็ว0840456862นะครับพี่สนของพระเสียงนัตตี้เมื่อกี้เสียงมันคนจะคาดใกล้ขาดใจตายพี่ใช่นะฮะพี่รับเหมาว่าแซวเปิ้ลดีนอ่ะก็แซวสิพี่นะฮะแหมมาหน้าใหม่มาเร็วนะฮะสวัสดีขอรับนั่น
5: สวัสดีครับพี่วิน
0: อันนี้ไม่มีขอรับเน
5: า
0: ะ
5: ไม่มีขอรับครับ
0: ไม่มีขอรับครับ
5: ขอรับมีใครนะ
0: พี่เสกไงพี่เสกร้อนเมื่อกี้ครับที่วางสาย
5: เอาพี่เสกเหรอ
0: ใช่นะฮะวันนี้ขอเพลงอะไร
5: ไม่รู้จะขอเพลงอะไรดีพี
0: ่ขอให้แฟนเหรอครับ
5: ก็ขอให้เพลงอะไรดีอ่ะ
0: เพลงอะไรดีนะ
5: แต่วันนั้นน่ะเมื่อวันก่อนอ่ะตอนจริงยังไม่กลับอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากฟังเพลงโกดำ
0: ครับเอาไหมโกดำ
5: ก็ได้พี่เดี๋ยวเปิดสัก5 ทุ่ม
0: ได้เรากิ๊กมาก่อนเน
5: า
0: ะ
5: ตอนนี้แหละ
0: อ่ะตอนนี้มัน4 ทุ่มอยู่โหล4 ทุ่มครึ่งอยู
5: ่ก็อยู่นี่ไง
0: เอาอยู่ด้วยกันเรา2 คนเหรอตายแล้วนะครับไปเจอกันเมื่อไหร่นะฮะ
5: มาพี่เข้ามาเข้ามาหา
0: จริงดิ
5: หยุดงาน5 วันอ๋อ
0: ใช่มันเป็นวันหยุดยาวเนาะใช่ไหมครับก็เลยมีโอกาสไปเที่ยวหาด้วยกันนะฮะแหมคนมันจะมีความสุขกันเน
5: า
0: ะแหมขอรูปค
5: ู่
0: ขอรูปคู่สักรูปได้ไหมครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอ
5: ไม่ให้
0: เดี๋ยวจะต้อง
5: เดี๋ยวค่อยไปจกเอา
0: เดี๋ยวไปจกเอาก็ได้เดี๋ยวไปจกเอาก็ได้แหมได้เดี๋ยวเปิดให้ฟัง
5: ลูกคู่พี่จกไปเยอะแล้ว
0: ก็ต้องจกทุกรูปสิให้มันคุ้มค่าสิ
5: คุ้มค่าอะไรก่อน
0: คุ้มค่าไว้แกงฮะเออแหมอิจฉานะฮะ
5: จะต้องแกงแล้วพี่คู่ผมพี่ตอนนี้คือแบบไม่ต้องแกงแล้วทุกวันเนี้ย
0: คือมีความสุขมากแฮปปี้มากใช่ไหม
5: ใช่ครับมีความสุขมีแล้วก็แฮปปี้มาก
0: มาเติมเต็มซึ่งกันและกันใช่ไหม
5: ใช่ครับ
0: พูดดีนะเรานะฮะแล้วเราปิดงานหยุดงานไหมครับ5วันเนี่ย
5: ผมไม่ได้หยุดพี่วันนักขัตฤกษ์หรืออะไรเนี่ยผมไม่ได้หยุด
0: อ๋อเพราะเป็นงานแบบร้านค้าเนาะใช่ไหมครับ
5: ใช่ร้านอาหารหยุดไม่ได
0: ้คนยิ่งเยอะนะ
5: โอ้เยอะมากพี่ก็เนี่ยจริงๆมาผมไม่ได้หยุดงานไม่ได้พาไปเที่ยวเลย
0: ดีแล้วดีกว่าไม่มีงานทำ
5: ก็มีแค่รอบที่แล้วอะที่มาส่งการที่ผมได้พาไปไอเนี่ยที่ว่าใส่เสื้อ BP อะ
0: ที่ไปเที่ยวด้วยกันนะใช่ไหม
5: ใช่ก็เห็นพี่เลิฟเขาก็แซวอะไรนะเสื้อโปรโมทให้เจวินอะไรนี่แหละ
0: ดีก็ช่วยโปรโมทกันไปนะครับฝากอะไรไหม
5: ฝากไปดีไหมไม่ฝากแล้วพี่เดี๋ยวคนฟังเขาจะรำคาญเอา
0: เออนะครับได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเน
5: าะโอ้ยพี่จะถูกหวยนะเนี่ย
0: เอาจริงเหรอถูกหวยแล้วเหรอฮะหวยอะไรอีก
5: ถูกหวยลาว
0: เหรอได้เยอะไหมเยอะเลย
5: นิดหน่อยพี่แล้วก็ได้ทางนั้นด้วย
0: โอ้ดีจังเลยตั้งแต่มีแฟนมีคู่ที่มันเสริมกันตลอดเนาะมันสมพงกัน
5: ตั้งแต่คบกันมานะผมดวงดีตลอดเลย
0: ทำไมเป็นแบบนี้ทำไมโชคดีจังเลย
5: ไม่รู้พี่คือแบบมันเหมือนดวงมันสมพงกันนะ
0: แล้วที่ผ่านมาคนเก่าๆเดิมไม่เคยมีแบบนี้ไหมฮะหรือไม่มีเลย
5: ไม่ต้องพูดถึงพี
0: ่คือไม่มีดวงดีอะไรคือแบบมีปัญหาม
5: ีแต่เสียกับเสีย
0: โอ้คนเราบางทีมันก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เหมือนกันเนาะเวลานะได้เจอใครแล้วมันดวงมันสมพงกันเนาะมันนำซึ่งหวยอะไรมาด้วยเออมันแปลกดีเหมือนกันนะฮะ
5: ผมก็ยังแปลกใจตัวเองว่าเมื่อก่อนอ่ะมันก็ได้ไอ้ทางนั้นอ่ะมันก็ได้อยู่ใช่ไหม
0: ครับ
5: แต่มันก็แบบไปปลายเล็กๆน้อยๆมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆใช่ไหม
0: ครับ
5: แต่พอมาเนี่ยตอนเนี้ยตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้ว
0: ครับคือดีตลอดเลย
5: น่าจะเป็นแสนแล้วนะพี
0: ่อ้าวโหแล้วใครเก็บตังค์ในตอนนี้ฮะเขา
5: ผมให้กิ๊กเจ็บ
0: กิ๊กนะเงินเยอะนะเราเอออ่ะฮะ
5: เอาเพลงอะไรดีเนาะ
0: เพลงอะไรอ่ะเอาไหมโกดังไหมเดี๋ยวเปิดให้นะ
5: โกดังก็ได้โกดัง
0: ได้เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเน
5: า
0: ะ
5: เพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะขอให้ผมแต่ว่าเขาไม่กล้าโทร
0: แต่ทีว่าไม่ต้องฟังแล้วเพลงวงรีบวางสายไว้หวดลำคาญวงเนี้ยแต่ทีวงนี้แต่ฟาน
5: แต่ฟานเนอะ
0: เออแต่ฟานนะ
5: ไอ้ฟานมือขวา
0: อ๋อเหรอโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับ
5: โอเคพี่ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ฉาคนมีคู่นะเนี่ยเล็กนะครับน้องเล็กนะครับกับกิ๊กเขาเป็นแฟนฟังรายการ BP นี่แหละแล้วก็เมื่อก่อนก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละแล้วก็อยู่ดีก็ไปคบแอบคบกันตอนไหนไม่รู้มารู้อีกทีนึงก็อ้าวไปเจอกันแล้วนะครับก็เลยคบเป็นแฟนกันเขาบอกว่าตั้งแต่คบกับกิ๊กเนี่ยหนุ่มสาวอีสานทั้งคู่นะแต่ไปทำงานภาคตะวันออกนะฮะถูกหวยตลอดเลยโอ้มาพี่หนุ่มมาเลยเร็วมาพี่หนุ่มหน้าไมค์มาขอพี่หนุ่มอีกหนึ่งสายเดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วมานะครับขั้วลาบอยู่ดีๆเกือบไม่สุกแก๊สในห้องครัวหมดครับดีเจดีที่แก๊สกระป๋องสำรองโอพีโอเนาะเออนะมาพี่ใหม่บอกว่าสวัสดีครับพี่ใหม่ say hi ครับนะฮะมามีสายไหมครับเดี๋ยวมีเราจะเริ่มเปิดเพลงกันเมื่อกี้เราเปิดกันหลายสายจะได้คุณผู้ฟังได้พูดคุยกันอย่างน้อยได้เมาท์มอยกันเนาะคนที่ไม่เคยโทรศัพท์มาจะได้เมาท์กันหน้าไมค์บ้างเรารับสายประจำไม่ว่าจะเป็นพี่เสกร่อนนะฮะอะไรอย่างนี้นะฮะมาละสายกิติมาศของเรานะฮะสวัสดีขอรับ
6: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทนายหนุ่มครับ
6: ครับ
0: พี่หนุ่มครับหลังจากที่ไม่ได้เป็นทนายแล้วของคนดังลำพูนแล้วรู้สึกแฮปปี้ไหมฮะรู้สึกว่าเฉยๆหรือยังไง
6: รู้สึกแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้นะไปโรงพักวันนั้นยังทักเคยยังทักกันอยู่เลย
0: เขาจำได้ไงเราแบบหน้าตาแบบนี้ไงใช่ไหม
6: ไปที่ลำพูน
0: แล้วเขาว่าไงบ้าง
6: ตำรวจก็มาทัก
0: ว่าเป็นไงบ้างอย่าง
6: น
0: ี้เนาะ
6: เห็นในทีวีอะไรเงี้ย
0: อ๋อเห็นในทีวีเออเขานี่ไงออกคนกระแสวันก่อนเงี้ยใช่ไหม
6: ใช่ใช่แซวอยู่เขาแซว
0: นี่ขนาดว่าได้ออกแป๊บเดียวนะถ้าบอกไปนั่งคุยกับหนุ่มกัญชัยนี่น่าจะคนน่าจะทักกันทั้งประเทศนะใช่ไหม
6: ก็คงต้องมุดหนีละ
0: ทนายหนุ่มคนที่อันนี้บอกให้คุณฟังเฉยๆคนที่เกือบจะเป็นทนายให้กับอาจารย์คนงานที่ลำพูนที่ไปอมนั่นน่ะตอนนี้ก็ถอนตัวมาแล้วได้ไงอ่ะฮะ
6: เป็นได้ 4-5 วัน
0: เป็นได้ 4-5 วันพอให้คนได้เห็นหน้าเห็นตาใช่ไหมครับ
6: ใช่สร้างกระแสเป็นกระแสเล็กน้อยอะไรเงี้ย
0: คนได้เห็น
6: เราก็ถอนเลย
0: พี่โอ้พี่โอ้บอกว่าเมื่อไหร่จะเข้าไปกับอยู่กับทนายตั้มครับบอกเงี้ย
6: พี่โอ้อีกแล้วพี่โอ้อีกแล้วทุกวันเลยพี่โอ้
0: เขาชอบปั่น
6: รายงานตัวเลย
0: เขาชอบปั่น
6: เด
0: ี๋
6: ยวผมเดี๋ยวผมจะมันจะเสียงแล้วเดี๋ยวผมจะฟ้องพี่โอละ
0: ระวัง
6: ผมทุกวันเลย
0: ระวังนะโดนฟ้องโดนพลึกเสียงนะ
6: แจ้งทุกวันให้ผมไปอยู่กับทนายตั้มตลอดอ
0: ่
6: ะ
0: เอาเขาแซวเขาแซวนะเออ
6: ไม่ได้
0: จะอยู่กับใครจะอยู่กับเดชาหรือฮะอยู่ใครฮะจะอยู่คนอื่นแล้วฮะ
6: ไม่ไปอยู่ข้างนอกครับไม่ไป
0: ไม่ขอสังฆกรรมทุกทนายใช่ไหมครับ
6: พี่โอถ้ามีอะไรไม่ต้องโทรหาผมนะโทรหาทนายตั้มแล้วกันนะ
0: อุ้ย
6: ผมงอนละผมงอน
0: ฟังเสียงแล้วงอนจริงนะพี่โอนะงอนจริงตายตายตายขอเพลงไหมครับหรือจะโทรเมา
6: ส์โทรเมาส์เฉยครับโทรเมาส์เฉยครับผมครับผม
0: ขอบคุณมากพี่ทนายหนุ่มครับ
6: โอเคครับ
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีคร
0: ับทนายหนุ่มนะครับนะฮะบอกเครื่องพี่โอ้แซวไปยุให้ก็อยู่กับทนายตั้มตลอดเลยนะฮะทนายหนุ่มเชียงใหม่นะครับวันก่อนไปเป็นทนายให้กับอาจารย์ไพศาลคนที่มีคดีความจำได้ไหมฮะที่อาจารย์แก้กรรมมาจำได้ปะเออนั่นแหละที่ไปเป็นทนายให้ได้พักนึงแล้วก็ถอนตัวออกมาไม่ได้ไปร่วมงานกับเขาแล้วนะฮะเนาะโทรหาไม่ได้ไปเยี่ยมอย่างเดียวนะฮะมาฟังเพลงดีกว่าแล้วคนฟังรำคาญแล้วเมื่อไหร่จะเปิดเพลงสักทีนะครับมาร์คคงบอกว่าพี่วินครับขอเพลงไม่ดึกมากคืนนี้มีคนรอฟังเดี๋ยวจะร่วงก่อนอ่ะได้เดี๋ยวขอฟังเพลงสนุกสัก 2-3 เพลงมีเพลงหวานของวงแซวนะครับอะไรอีกนะเมื่อกี้อัลไซเมอร์เนาะ2เพลงร็อกแล้วกันเดี๋ยวเข้าเพลงช้ากันนะครับแอลไลน์มาเดี๋ยวขอเพลงไว้สัก 2-3 เพลงมาแอลไลน์ด้านคิงด้วยของไซโอลิเต้นะครับ

ใครๆก็อยากมีความหวานเนาะโดยเฉพาะการมีแฟนที่หวานๆใช่ป่ะเหมือนคู่ของเล็กกิ๊กเมื่อสักครู่นี้นะครับมาทักทายกันช่วงนี้นะครับกับเพลงที่คุณฟังอยากฟังกันนะถอนตัวของคลาสใช่ไหมอย่าเพิ่งหลับสิครับพี่ตั้มเดี๋ยวจุนขอเปิดเพลงไวก่อนแป๊บนึงนะฮะอย่าเพิ่งหลับก่อนเดี๋ยวอารมณ์มันจะขึ้นลงเดี๋ยวจะเป็นไบโพล่ากันก่อนนะฮะมาพี่ใหม่บอกว่าดีเจครับฝากเพลงใจเย็นของแพนเค้กหน่อยได้ไหมฝากไปยังให้กับน้องหงร่วงด้วยกันละกันครับน้องหงร่วงนะฮะวันนี้พี่ใหม่ไม่ได้ฟังนะครับพอดีว่าออกไปปาร์ตี้ไปกินเหล้าข้างนอกกับเพื่อนก็เลยฝากมาเฉยๆว่าฝากเพลงใจเย็นให้กับน้องหงร่วงนะครับร่วงแล้วร่วงอีกร่วงต่อพี่ใหม่บอกเอาไว้นะน้องหงนะครับอ่ะมาทักทายกันช่วงนี้เดี๋ยวขอเปิดเพลงสนุกกันสัก 2-3 เพลงจะได้คึกคักกันช่วงเวลานี้กันละกันนะครับอยู่ทุกอยู่หลายคนเลยนะฮะตาที 7K สาระ

0: ใครจำเพลงนี้ได้บ้างเอ่ยเมื่อก่อนดังมากเนาะเพลงนี้ชื่อว่า LL Lines นะครับ Dana King หลายๆคนน่าจะจำได้ที่ขอเปิดเพลงพอดีว่ามีซายุริโมจิเขาส่งเอสเอ็มเอสมาเสียสตางค์มาแล้วไงก็เลยเปิดให้ก่อนเนาะแน่ส่วนคนที่ขอมันไลน์รอสักครู่นะฮะคุณผู้ฟังพอดีมีคุณผู้ฟังเขาส่งเอสเอ็มเอสมาเสียสตางค์แล้วครับก็3บาทแล้วก็เลยเปิดให้ก่อนนะฮะเนี่ยมันจะมีเพลงแนวสนุกสากลอีกสัก 2-3 เพลงพอดีว่าเขาขอมาเดี๋ยวเปิดให้ฟังเดี๋ยวก่อนจะเข้าเพลงไทยเนาะเปลี่ยนอารมณ์เพลงนิดนึงให้สนุกสนานกันนะแพรวเนาะแพรวป่วง 7K คิดถึงแฟนเก่าสาระหลายคนเม้ามอยกันอยู่นะใครจะฝากภาพบนหน้าจอก็ฝากได้เลยนะครับมาขอบคุณน้องเล็กด้วยกันละกันนะครับบอกว่าดีเจครับฝากโดเนทด้วยได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะเล็กกับกิ๊กฝากโดเนทให้เจวินด้วยบอกว่าทุกหัวจ้าเดี๋ยวขอรับสายนี้ได้ไหมมีสายเข้ามาพอดีเดี๋ยวขอรับสายหน้าใหม่หนึ่งสายพี่โอนะฮะมาปึ้งปึ้งปึ้งฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงล้อรายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีจ้าเมื่อกี้ได้ยินดีไหมที่พี่ใหม่เขาฝากเพลงให้เราอ่ะ
1: ใช่ก็เลยบอกว่าให้รอฟังเลยนะคะเดี๋ยวจะโทรค่ะ
0: ว่าไงว่าไง
1: จะบอกว่า 90% แล้วนะคะพี่วิน
0: พี่
1: อันโดนี่อิราโดล่าโค้ชใหม่ของหงแดงค่ะทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษ
0: ชัวร์แน่นอนเนาะ90แล้ว
1: ค่ะก็เหลือแค่เซ็นสัญญาค่ะพี่วิน
0: แต่ไงบ้างรู้สึกโอเคไหม
1: ก็โอเคนะคะก็คิดว่าถ้าได้โค้ชคนนี้มานะคะพี่วินฤดูกาลหน้า4แชมป์ใส่กิ้งแน่เลยค่ะ
0: ใส่กิ้งแน่นอน4แชมป์นะฮะแน่นอนนะ
1: ขอเพลงค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรครับ
1: เพลงที่ปรึกษาของก๊อฟไมค์ค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวเปิดให
1: ้ปอลอค่ะพี่วิน
0: ปอลอครับ
1: ปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าหมาแดงค่ะ
0: อุ๊ยแรงมากเลยหมาแดงเลยเหรอฮะ
1: ขอบคุณค่ะพี่วินสวัสดีค่ะ
0: ครับผมชอบความมั่นของน้องหงร่อนนะฮะชอบความมั่นหน้ามั่นโหนของน้องหงร่อนตรงนี้แหละนะฮะเอาสวัสดีพี่หนิงด้วยเลยกันครับว่าดีเจครับหนิงอยากฟังเพลงลูกทุ่งสักเพลงได้ป่ะเอิ้นอายนะเด้อนะฮะยามเธอมีแหงของโอพจนานะฮะสวัสดีพี่หนุ่งหนิงด้วยเลยกันนะฮะแอบมาฟังเหรอฮะหนุ่งหนิงเดี๋ยวรอก่อนนะอย่าเพิ่งหลับกันนะวันนี้คนขอเพลงมาเยอะนะห้ามหลับกันนะฮะมาคุ้งไว้ดีเจวินครับอย่าลืมเพลงของมาร์คด้วย3เพลงที่ฝากมาแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะขอเปิดเพลงสนุกเพลงสากลนะเป็นเพลงแนวสไตล์ชิคๆนะนี่ดูเพลงเขาที่ขอมานะฮะพอดีเจ้าตัวเขาส่งเอสเบสมาก็เลยต้องเปิดไม่เปิดไม่ได้สิพี่โอบอกว่าดีเจฮะใหญ่ตัวดีโค้ชใหม่70ต้องมาแน่ๆเลยโค้ชใหม่70ต้องมานะครับเนาะ English Football Champion Number of League Titles นะครับ Liverpool 6 Titles นะครับ Manchester United 3 Title Chelsea 2 Nottingham 2แมนเชสเตอร์ซิตี้1แอสตันวิลล่า1นะฮะอันนี้ก็ส่งมาพี่โอบอกว่าฝากประกาศด้วยแล้วก็อย่าลืมทำเนียบแชมป์ยูฟ่าแชมป์ลีกด้วยนะฮะสำหรับในส่วนของแต่ละอันดับนะฮะเรอัลมาดริด15ใช่ไหมเอซีมิลาน7ลิเวอร์พูล6บาเยิร์นมิวนิก6นะฮะบาร์เซโลน่า5อาแจ็ก4แมนยู3อินเตอร์มิลาน3เชลซี2อันนี้ก็ฝากมานะฮะพี่ธงเบาดีเจครับรายงานตัวอีกยามดึกครับผมเด็กผีหนาวเลยครับดีเจหนาวเลยแหละครับพี่หนาวมากหนาวน้อยพี่เบาแอร์ได้นะฮะหนาวแอร์ได้หนาวแอร์เบาแอร์มาขอฟังเพลงชิคๆใสๆหนึ่งเพลงแล้วกันนะจ๊ะนี่ดูเพลงเขาไม่เปิดก็ไม่ได้

แหมเพลงชิคมากเลยนี่ดีเจทำไมใสค่ะนี่ฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงถอนตัวคือตอนนี้จริงๆจะต้องเคลียร์เพลงของคนที่ส่งเอสเอ็มมาก่อนซึ่งมันเป็นเพลงแบบนี้ถ้าเราไม่เปิดเราจะไปลงช่วงไหนเราต้องเปิดต่อกันให้มันจบเลยได้ไหมเนาะมันจะได้จบรวดเดียวกันวันนี้มีคลิปฟุตบอลมาฝากด้วยมาคงว่าวันนี้คนฟังเยอะวันนี้คุยเรื่องฟุตบอลหน่อยไหมจริงๆฝากตั้งแต่เมื่อคืนแล้วใช่ป่ะน้องของร้อนอย่าเพิ่งหลับนะฮะเดี๋ยววันนี้มาร์คคงเขาฝากคลิปฟุตบอลมาเดี๋ยวจะให้ฟังพร้อมๆกันคุณฟังดูเพลงเขาสิดูเพลงดูเพลงดูเพลงดูเพลง

สนุกดีเหมือนกันนะเหมือนเพลงรถบัมเนาะเออสนุกดีนะครับเดี๋ยวลิจุนจะเปิดเพลงไทย1เพลงที่ขอมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะอันนี้ไว้อีกเพลงต่อไปเนาะกันเนาะเอาถอนตัวใหม่เดี๋ยวพี่ตั้มก็จะโมโหไม่เปิดให้ฟังสักทีนะฮะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงถอนตัวของ Clash นะครับทักทายพี่เพชรด้วยกันละกันครับเดี๋ยวจะเป็นมีคลิปเรื่องราวของฟุตบอลให้ฟังขั้นกลางก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมีเพลงไทยที่ขอมาอีกหลายเพลงอย่าเพิ่งหลับกันก่อนวันนี้คนขอมากันเยอะเปิดกันไม่ทันตอนนี้นะเดี๋ยวพี่ตั้มก็จะโมโห 7K ดีเจครับเมื่อไหร่ถอนตัวจะมาสักทีครับนะมาถอนตัวของ Crash รอนานแล้วจ้ะมาสี่ทุ่มกับอีก48ที่น้องของรถมาฟังอันนี้ด้วยมาคลิปฟุตบอลด้วยน้องเอเลิกงานกี่โมงครับคิดถึงสักเท่าไรโทรไปแสดงความยินดีกับนายจายเมืองกับน้องหญิงด้วยฮะเพิ่งแต่งงานวันนี้เหรอครับ

0: อนตัวถอนใจนะครับพี่แมนบอกว่าผมก็เป็น FC ของวงแคลสเหมือนกันนะครับชื่อวงว่าลูซิเฟอร์ก่อนจะมาเป็นพี่แบงค์วงแคลสในตอนนั้นเลยนะครับนะเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงก่อนที่ตั้งเอาไว้เตรียมเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวมีของตายของ The Mask นะครับเพื่อนรักของเอิญกัลยากรบางคนก็ขอมา2เพลงเนาะโกดำนะครับที่ขอเมื่อกี้จากเล็กน้องกิ๊กนะฮะที่ปรึกษาก๊อปไม้ที่ขอมาจากสาหงร่อนแล้วก็มีได้ไหมเธอตู่ไซงามใช่ไหมฮะรักเธอหน้าจากพิมพ์นะฮะอีฝั่งของท้องฟ้าจากไอ้น้ำมีซากอ้อยด้วยนะมีฉันมันก็ดีได้แค่นี้มีตั้งใจมารักของนินทามารีนจริงๆมีของน้องของรอดอีกเพลงนึงนะฮะไม่ขอให้เป็นเหมือนใครของศิลศักดิ์ด้วยฝากไว้เท้าจากไมโครนะฮะอัลไซเมอร์สมองเราเป็นอะไรจะเคลียร์ไหนอันนี้คือตั้งเอาไว้นะพอแล้วนะมันเลยเวลาแล้วนะฮะบางคนขอมา2เพลงนะครับพี่เพชรวันดีใจครับวันนี้ไปงานแต่งงานผูกข้อไม้ข้อมือของน้องสองคนนะฮะนายจายเมืองกับน้องหญิงนะจ๊ะแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยกันละกันจายเมืองนี่คือทีมงาน PN ใช่ไหมพี่ที่ทำงานด้วยกันใช่ไหมไม่ซุ้มค่านะครับพี่จายเมืองนะครับน้องหญิงด้วยนะจ๊ะมาเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวขอจุนก่อนที่เราจะเปิดเพลงที่ตั้งเอาไว้ที่ประกาศไว้นะครับเดี๋ยวจุนขอเปิดคลิปฟุตบอลก่อนเมื่อคืนเนี่ยมาคุงเขาส่งมาแต่เมื่อคืนคนหลับกันหมดเลยก็เลยไม่ได้เปิดให้ฟังเป็นเรื่องราวของฟุตบอลจากช่องของไร้ไร้ไขมันเขาจะสรุปเรื่องฟุตบอลให้ฟังเล็กๆน้อยนะสำหรับแฟนบอลนะส่วนใครไม่ใช่แฟนบอลก็ฟังเพลินๆก็พอใครไม่ใช่แฟนบอลก็ฟังเพลินๆก็พอเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงเพราะแฟนรายการเรามีหลายประเภทรูปแบบมากเลยนะจ๊ะมางั้นขอคลิปฟุตบอลครับในช่วงเวลานี้กันมาเลย
1: ตัวสัมภาระยูฟ่านัดชิงชนะเลิศกู้ตัวสัมภาระยูฟ่านัดชิงชนะเลิศกู้ชิงของเราเอชเอกับอาร์เซนอลก่อนจะกลับประเทศตัวเองมาตัวสัมภาระกันก่อนดูซิว่าในกระเป๋าใครมีอะไรกลับบ้านติดมือไปบ้าง
2: สวัสดีครับจานเอชเอครับ
1: โอ้โหกระเป๋าหนักนะเนี่ยมีซากทีมใหญ่ๆเพียบเลยปีนี้บาร์ซ่าเลเวอร์คูเซนบาเยิร์นทีมจากอังกฤษก็ตกหมดไม่สนใครทั้งสเปอร์ลิเวอร์เชลซีมึงไม่ต้องติดท่าอังกฤษไปด้วยเลยอันนั้นเดี๋ยวพี่ฝรั่งเศสจัดการในบอลโลกเดือนหน้าครับใครเป็นคนละมือหล่อเล่นเฮ้ยสัญญาดังตรวจพบตัวยูฟ่าตรวจพบตัวยูฟ่าของปีก่อนปะวะมึงไม่ออกจากกระเป๋าวะดูดีๆปีไหนเมดอินบูดาเปสต์ไม่ใช่เมดอินมิวนิกบูดาเปสต์ตัวยูฟ่าปีนี้นี่มึงตอบอาร์เซนอลแล้วป้องกันแชมป์ได้เหรอเนี่ยแน่นอนครับชนะอาร์เซนอลด้วยการโดนจุดโทษเสมอในเกม1-1จากลูกยิงฮาวเวตและเดมเบเล่จุดโทษสุดท้ายมาโดนจุดโทษไปเอชชนะไป 4-3 สะสมถ้วยยูฟ่าหน่อยครับสะสม2ถ้วยติดกันเชียว
3: สะสมป้องกันแชมป์ด้วยนะครับ
1: สุดๆลุยเอลิเก่จัดให้ยินดีด้วยคุณได้ถ้วยกับปารีสอีกแล้ว
3: เดี๋ยวปีหน้าเอาอีกครับ
1: ระวังเจอทีมอังกฤษนะอย่าลืมเอาไว้แววจะกลัวอะไรผมตบมาหมดแล้วเหลืออยู่อีกทีมแมนยูมันกลับมาแล้วยินดีที่จะได้เจอครับฝากบอกด้วยทำไมขู่แล้วมันไม่กลัวเลยวะสวัสดีครับจานอาร์เซนอลครับคงไม่ต้องตรวจอะไรเยอะๆนะถ้วยอยู่กระเป๋าโน้นกระเป๋ามึงไม่หนักถ้วยหรอกสะสมฮาวเวตยิงนัดชิงครับฮาวเวตยิงรอบชิงภาพจำยังชัดเจนแต่ยิงรอบชิงเราไม่เหมือนกันยิงได้เฉยๆกับยิงได้ถ้วยต่างกันนะรู้ใช่ป่ะโอ้โหแสบเลยกระปั้นใส่ยามองดีกว่าเจ็บแสบไปหมดเลยอ้าวไม่เป็นไรถือว่าปีนี้มาดีแล้วปีหน้าเอาใหม่อย่างน้อยปีนี้ก็มีแชมป์ลีกติดมือนะขอบคุณครับจานก็มีแต่จานนี่แหละที่เข้าใจผมจานพอจะมีรถกลับบ้านแนะนำไหมครับโอ้มีเยอะเลยอยากกลับรถไหนอ่ะเอาที่คนน้อยๆเงียบๆครับไม่อยากให้ใครเห็นเยอะงั้นเอารถบัสนี่ไปเห็นไม่ยืนรอมึงตั้งนานละเผื่อเขาจะไปส่งถึงที่สวัสดีเพื่อนรักยินดีต้อนรับกลับบ้านนะเพื่อน
4: แมนยู
1: เป็นไงเหนื่อยไหมเนี่ยลาใช่ไหมเดี๋ยวกลับกับกูมาเดี๋ยวไปส่งที่ลอนดอนมึงอยู่แมนเชสเตอร์ไปส่งกับพี่อะไรลอนดอนเพื่อนกูไปส่งได้หมดแล้วโอ้โหเป็นตัวแทนจากอังกฤษไปเที่ยวยุโรปมาก็ต้องต้อนรับหน่อยสิเอากระเป๋ามาโอ้โหใบเล็กเจียวเอาไว้กับตัวเลยไม่ต้องโหลดใต้รถหรอกเพราะไม่มีถ้วยมาให้หนักกระเป๋าเลยจานครับเปลี่ยนบัตรได้ไหมครับอ้าวทำไมอ่ะเพื่อนอุตส่าห์มารอรับกลับกับเพื่อนสิใช่เพื่อนนอนเห็นเหนื่อยมากูก็มารับถึงที่นี่บัตรกูแอร์เย็นๆเบาะนุ่มๆกูไปคิดค่าน้ำมันเลยเอากูช่วยเหลือกันโอ้โหได้เพื่อนดีจังหนีที่อะไรจานสาบานพวกมึงไม่รู้ว่ามารับกูทำไมไม่เป็นไรเพื่อนกูเข้าใจมีสมหวังมันก็ต้องมีผิดหวังเอางี้เดี๋ยวปีหน้ากูแก้ให้ปารีสใช่ไหมเดี๋ยวกูตบเป็นปาซิลเลยปีหน้าเจอกูปีหน้าสนามบินยูฟ่าเราเสียงดังแน่ๆมีเพิ่มมาตัวนึงจานผมเปลี่ยนรถดีกว่ามีรถตู้ป่ะมีเจ้าอื่นไหมรถตู้เหรอมีคนนี้ก็มารอรับมึงโดยเฉพาะเลยผ่านทางเดียวกันด้วย
3: นายเพื่อนรักกับลอนดอนกันเพื่อน
1: แมวไอ้นี่ได้ไหมเปลี่ยนอะไรนี่สเปอร์ไงนอนเพื่อนบ้านไงนอนเพื่อนบ้านที่มึงแช่งกูตกชั้นอ่ะนอนนี่มึงยังรอดมาได้อีกเหรอเนี่ยจะขับมารับกูด้วย
3: กลับกับกูนะเพื่อนทางเดียวกันเดี๋ยวระหว่างทางกูเปิดเพลงนอนลอนดอน forever ให้ฟังนะ
1: จ้ะกูแมวรถตู้ละเปลี่ยนแท็กซี่เลยด่วนๆเลยแท็กซี่ไปลอนดอนโอเคมีไป
3: สวัสดีเพื่อนรักต้อนรับกลับบ้านนะเพื่อน
1: กดมิเตอร์เลยเชลซีกูจะกลับลอนดอนนี่ก็ลอนดอนไงไม่ลอนดอนตรงไหนเนี่ยลอนดอนนี่มีถ้วยด้วยนะอยู่บ้านโอ้โหไม่เป็นไรนะเพื่อนกลับกับกูนะเดี๋ยวก่อนไปบ้านมึงแวะบ้านกูก่อนก็ได
5: ้แวะทำไม
1: เพื่อนไม่เคยเห็นถ้วยยูฟ่าว่าสัมผัสมันเป็นยังไงบ้านกูมีแวะมาดูด้วยกันก่อนนะปากดีกูแชมป์ลีกแล้วเนี่ยมึงอยู่ตรงไหนอยู่ที่สิบปีหน้าก็ไม่ได้แต่ยูฟ่าเขาจะอวดอะไรอวดถ้วยยูฟ่าที่เคยได้มา2ถ้วยอ่ะพออวดได้ปะพอมึงจะกลับบ้านไม่แน่นอนเพื่อนดูสามารถบางทีไม่ยอมกลับกูไม่กลับมีรถอื่นดีไหมรถที่อะไรก็ได้จะกระป๋องจะสองแถวจะที่อะไรก็ได้แต่แนวพวกนี
3: ้วันดีเพื่อนต้อนรับกลับบ้าน
1: 2แถวจริงด้วย
3: 5 บาทตลอดสายป่ะ2 บาทตลอดสายพอเห็นที่2บ่อยนี่
1: 2พ่อมึงอ่ะ วันไปนั่งไงเดียวผูกมึงนี่นะกูแชมป์ลีกแล้วเฮ้ยมึงลืมเหรอมึงเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะนี่คนขับสองแถวเป็นอนงปะเนี่ยไปอนงอนงกูไปแล้วเพื่อนไปบูดาเปสต์มาแล้วตกข่าวแล้วเนี่ยมากลับอังกฤษมาอัปเดตชีวิตกันดีกว่าเขามีอัปเดตพ่อใหม่อัปเดตโค้ดมีแต่มึงกับไม่มีอัปเดตด้วยเฮ้ยพวกเฮียไม่อัปเดตไม่อยากรู้เฮียอะไรแล้วไม่อยากเจอหน้าพวกมึงสักคนเสียงคันยันกูไม่กลับแม่งกับรถเนี่ยมีแต่รถเฮียอะไรไม่รู้งั้นกลับเรือกับกูไปเพื่อนเรือไปก็มาแม่งมาทุกอย่างมาขนาดไหนเว้นถ้ารถมันติดมาเรือกับกูนี่ส่งตรงถึงท่าเรือลอนดอนของมึงไม่หนักไม่มีถ้วยไม่ชมแน่นอนมาเร็วกูไม่ขับกูไม่ไปกูไม่ไปกับพวกมึงโอ้โหเพื่อนทยอยมารับกันขนาดนี้ทำไมไม่ยอมกลับอ่ะไอ้พวกนี้มันจะเล่นกูจานจับตะมันกระเทียแล้วไปให้โดนขยี้หรือที่หายมึงคิดมากพวกกูจะล้อมึงทำไมที่มันผิดด้วยกันแท้ๆพวกกูก็ผิดหวังเนี่ยเสียใจเหมือนกันใครจะบ้าไปเชียร์ทีมประเทศอื่นปานี่โผล่เพื่อนอุ้ยพาเจ็ดเดือนเฉยเลิกแพ้กันได้ละพวกมึงอ่ะดีแต่พูดกันทั้งนั้นไอ้ขากูแค่ดิกูมาถึงรอบชิงพวกมึงทำอะไรกันอยู่ที่ไหนในยุโรปกันนะตอนนี้กูมาถึงนัดชิงอ่ะติดหวังกันก็มาลงแต่กูมาไกลได้ไม่เท่ากูกันนะอยู่ผ้าเนี่ยทำได้กับกูป่ะกูเคยได้มา6ถ้วยกู3ถ้วยกู2ถ้วยกู1ถ้วยแม่งมีกันหมดเลยกูไม่เคยมีสักถ้วยพอเถอะนอนยอมรับความจริงดูทรงแล้วมึงน่าจะเล่นเพื่อนมึงไว้เยอะมึงมารับมึงถึงที่เลยโดนเล่นกลับก็เละหน่อยนะกูไม่กลับกูไม่กลับกับใครทั้งนั้นกูไม่ไปกูไม่ไปกูไม่ไปยินดีมากับอังกฤษเพื่อน
0: สงสารอาร์เซนอลจังเลยนะฮะรอบนี้นี่จบจือเลยนะฮะไหนใครเป็น FC อาร์เซนอลไม่เอ่ยมีไหมฮะคืนนี้นะคนดูบอลเท่านั้นครับถึงจะเข้าใจเรื่องราวที่เขาเอามาแซวกันนะฮะคือดิจุนเป็นคนไม่รู้บอลเนาะก็เลยฟังไม่เข้าใจแต่รู้ว่าไอ้นอนเนี่ยอันเดียวนะตรงท้ายเนี่ยนอนเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยนะนะก็เป็นมุกที่เขาเล่นเอาไว้ก็ทำเอาไว้ในรายการของไบรท์ไขมันนะครับเขาก็แซวบอลกันคือคนจะต้องอยู่ในวงการจริงๆถึงจะเข้าใจอ่ะลึกแล้วเข้าใจอ่ะนะฮะเขาบอกว่าแฟนเชลซีได้2สมัยถ้าจอห์นเทอร์รี่ไม่ลื่นตอนยิงจุดโทษได้3สมัยแมนยูจะได้แค่2สมัยไม่ได้มาเห่าหอนอุ๊ยแบบนี้ด้วยซ้ำนะพวกหมาแดงอุ๊ยแรงมากเชลซีกับอาร์เซนอลอยู่ในกรุงลอนดอนเหมือนกันแต่อาร์เซนอลไม่เคยได้แชมเปี้ยนลีกเลยแต่ได้แชมเปี้ยนลีกเยอะกว่าเชลซีฮะแต่ได้แชมเปี้ยนลีกกว่าแต่ได้แชมลีกเยอะกว่าเชลซีแต่ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าแชมเปี้ยนลีกสูงสุด20สมัยแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก6สมัยแชมป์ยูโรปาลีก3สมัยห่างไกลจากแมนยูมากลิเวอร์พูลนะห่างยิ่งใหญ่กว่าแชมเปี้ยนลีกนะลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าแชมเปี้ยนลีกลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าแชมป์ลีกสูงสุด20สมัยนะแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก6สมัยแชมป์ยูโรปาลีก3สมัยห่างไกลกับแมนยูมากนะแต่แฟนหมาแดงยอมรับความจริงไม่ได้เหมือนตันเนิร์นนั่นไงอันนี้พี่โอเขาก็วิเคราะห์มาให้ฟังกันว่ากันไปกันละกันนะฮะสายเรียกว่าได้เลื่อนขั้นมาเป็นยามยุโรปครับดีเจจากยามลอนดอนสงสารยังเลยอ่ะเลื่อนขั้นเหรอฮะเลื่อนขั้นมาไกลเหมือนกันนะนะพี่วัดบอกว่าขอเพลงดาวดวงน้อยหน่อยครับดีเจเดี๋ยวพี่วัดรอก่อนนะพี่วัดนะวันนี้คนขอเพลงมาเยอะมากเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของบอล นะที่มาฝากรู้ฟังด้วยกันละกันนะจ๊ะขอเพลง

ว่าไหมว่าเจนแซดนี่เขาร้องเพลงฟังรู้เรื่องเนาะว่าปะเนาะเจนแซดนี่เขาร้องเพลงฟังรู้เรื่องเนาะมันดูผมไม่รู้ร้องอะไรเหมือนกันนะพยายามนั่งจับใจความอยู่นะฮะสวัสดีพี่เอ็มรันวาสีด้วยกันละกันนะครับเนาะนะครับเนาะพี่หนุ่มบอกว่าอามีเมียทรายบอกว่าดีเจครับรู้สึกแฟนลิวพูนี่ไม่ยอมจบนะครับเหมือนมีปมในใจอุ๊ยหามาแก้เขินตลอดน่าสงสารน่าเห็นใจเมียทรายบอกเอาไว้นะฮะแฟนลิวพูนี่เหมือนมีปมในใจดีเจนะทำไมเขาเกิดมาพ่อแม่ไม่ดูแลเหรอฮะเมียทรายก็แรงนะพ่อแม่เขาไม่ดูแลเหรอไม่ให้ขาดความอบอุ่นเหรอฮะเมียทรายนี่แรงมากเลยนะเนี่ยเห็นแบบนี้นะน่าสงสารบอกเลยนะพี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ยอ่านหนังสือ Star Soccer ที่เขาจะคุยเรื่องฟุตบอลนะฮะที่พูดมานี่คืออ่านหนังสือ Star Soccer ทุกสัปดาห์นะซื้อมาอ่านนะฮะไม่มีโซเชียลในสมัยก่อนแต่ก่อนมี5สาว Spice Girl เลวอร์พูลก็จะมีนักเตะรุ่นนั้นขึ้นมาแบบเล่นได้สุดยอดมากเรียกว่า Spice Boy จำได้นี่ก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลนะขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดกันในช่วงเวลานี้นะครับมาฟังเพลงของตายจาก The Mask ดีกว่าที่ขอไว้ของตายอย่างฉันจะไปที่ไหนอย่าลืมเพลงหนุ่มหนิงไงหนุ่มหนิงตั้งไว้แล้วนะครับเพลงหนุ่มหนิงที่ขอมาลูกทุ่งหนึ่งเพลงรอแป๊บนะครับเนาะตอนนี้หยุดขอเพลงนะครับหยุดขอเพลงสต็อปนะฮะห้ามขอเพลงสต็อปเลยนะฮะถ้าขอมาอีกจะได้ฟังคนละท่อนนะฮะท่านหนุ่มวันนี้ใจครับหมาแดงส่วนมากปากจะเป็นแบบนี้ครับอุ๊ยแรงอีกแล้วนะฮะ

ชื่อเพลงว่าของตายนะครับเพลงนี้จากนี่เลยนะครับจาก The Mask นะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับเล็กอยู่ปะครับน้องเล็กอยู่ไหมอยู่ไหมครับหรือว่าไปแล้วเล็กอยู่ไหมฮะถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งเดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังโกดัมอยู่ไหมครับต้องเช็คก่อนนะครับเราเดี๋ยวเปิดแล้วไม่อยู่นะครับเนาะถ้าเปิดแล้วไม่อยู่นะฮะพี่หนุ่มว่าดีเจครับตอนนี้เห็นเสื้อลดราคาคนละครึ่งนะครับเหลือแค่ตัวละ200ไม่มีใครซื้อเลยครับไปเดินตลาดมาเจอเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเสื้อขี้นอกนะฮะไม่มีคนซื้อเลยครับราคา200บาทเองเห็นเขาแขวนเอาไว้ได้หลายเดือนแล้วไม่มีใครซื้อเลยครับเสื้อแมนยูนะฮะพี่ดุ่มนี่ก็ใช่ย่อยนะเรานะตอนนี้ราคาลดสุดเหลือ199ยังไม่มีคนซื้ออ่ะนะฮะทำไมแชทนิ่งเลยครับไปไหนกันหมดอ่ะแชทไปไหนกันหมดอยู่ไหมครับอยู่ไม่เอ่ยหายหมดเลยตอนนี้นะฮะนุ่งหนิงแง่ทรายนี่แง่ทรายวันนี้นุ่งหนิงก็ขอเพลงเอโภชนามานะเดี๋ยวรอฟังนะโอ้โภชนาเอโภชนาเพลงเนี้ยเดี๋ยวแง่ทรายรอเต้นเลยนี่เพลงนี้นี่แง่ทรายจะสมทบทุนอีกเพลงไหมเดี๋ยวรอก่อนนะรอก่อนนอนก่อนใกล้ๆเที่ยงคืนจะเปิดให้ฟังอย่าเพิ่งหลับกันนะฮะเพื่อนรักครับจะเอิญกัลยากรนะครับนะ

พลงว่าเพื่อนรักจากเอิร์นเกลียกรนะครับนะเมื่อกี้คุณผู้ฟังที่ขอ2เพลงจะเป็นตัดหรือเพลงเดียวเนาะเพราะเดี๋ยวมันจะเวลามันจะไม่ทันกันนะครับเนาะพี่หนูว่าดีใจครับไปเจอเสื้อหงแดงมาครับขายราคา 4,600 ครับไม่มีเสื้อขี้นอกเหมือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด200บาทที่ไม่มีใครซื้อแน่ๆอันนี้ก็ขิงไม่หยุดนะพี่หนุ่มนะบอกว่าดีใจครับพอดีเปิดไปเจอเสื้อเนี่ยเขาขายกันราคาตั้ง 4-5,000 นะไม่เหมือนเสื้อแมนยูนะผืนละ200ไม่มีใครซื้อพี่บอกว่าดีใจครับเพลงนี้อดีตนางเอกช่อง7ไปเป็นนักร้องแกรมมี่แล้วก็ออกจากวงการไปเลยสาวเอิร์นกริยากรเอิร์นกริยากรนะจ๊ะเอิร์นดำมาถึงเพลงของน้องหงร่อนดีกว่าพี่โอ้ชื่อเพลงว่าที่ปรึกษานะครับที่ปรึกษาของก๊อฟไม้นะจ๊ะไปในโหมด YouTube อ่ะไปหลับแล้วเหรอพวกนี้หลับแล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าใครหลับจะกินข้ามเพลงไปนะของคู่เมื่อกี้คู่ของเล็กนี่นะอาจจะน่าจะไปแล้วนะน่าจะหลับแล้วนะฮะเดี๋ยวจะข้ามไปก่อนเนาะเอาคนที่อยู่พอเนาะนะฮะได้ไหมเธอรักเธอนะอีกฝั่งของท้องฟ้าซากอ้อยฉันมันก็ดีได้แค่นี้ตั้งใจมารักฝากรอยเท้านะฮะอัลไซเมอร์สมองเธอเป็นอะไรน่าจะประมาณเที่ยงคืนพอดีนะครับโอ้โหพจนานี้จะได้ฟังหรือเปล่าอาจจะเป็นช่วงดึกๆนะฮะ

เป็นที่ปรึกษาก็ยอมที่ปรึกษาของโค้ชคนใหม่ใช่ไหมอิไรโอล่านะฮะเป็นที่ปรึกษาของอิไรโอล่าสมบานก็เปิดให้ฟังตอนนี้ก็เคลียร์เพลงกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับอย่าเพิ่งหลับกันก่อนเรื่องบอลวันนี้แหมพอพูดปั๊บคนขิงกันสุดที่สุดเดชเหมือนกันเวลาจัดรายการบอลมันต้องเอาคนที่แบบไม่เป็นฝ่ายใดมาจัดรายการเหมือนดีเจวินเนี่ยเพราะดีเจวินไม่ได้อยู่ในวงการบอลไงใช่ไหมฮะน้องของร่อนถ้าเอาคนที่เอียงไปหาฝั่งนั้นฝั่งนี้ปั๊บเนี่ยมันจะไปทันทีเลยต้องคนที่แบบไม่ค่อยรู้เรื่องฟุตบอลเนี่ยมาพูดอย่างเงี้ยนะชื่อเพลงว่าได้ไหมเธอของตู่ชัยงามที่มาร์คคงอยากฟังนะครับมาร์คคงนี่เป็นบ้าเป็นบออะไรขอมา3เพลงนะฮะกินเวลาชาวบ้านชาวช่องเขาอ่ะ 5:23 นาทีนะฮะตอนนี้นะครับอย่าเพิ่งหลับกันช่วงนี้

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าได้ไหมนะฮะงานจากได้ไหมเธอจากตู่ไซงามนะฮะที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับมีข้อความส่งมามะคงเมื่อกี้เพลงมะคงส่งมามะคงแล้วส่งมา3เพลงว่ะค่อยฟังไปนะได้ไหมเธอของตู่ไซงามอ้าวน้องร้อนส่งเอสเอ็มเอสมามะคงบอกว่าเจวินคะมะคงนี่น่าจะหลอนไก่เนื้อเปล่าฮะหรือว่าเมาไก่เนื้อไก่หรือเปล่าฮะบ้าบอคอแตกขอมา3เพลงกินเวลาชาวบ้านชาวช่องเขาฝากบอกมาร์คด้วยนะฮะเชลซีจบอันดับ10เชลซีจบอันดับ10มาร์คคงต้องสงบปากสงบคำบ้างนะคะเพราะยังไงลิเวอร์พูลก็ยิ่งใหญ่กว่าเสมอค่ะอุ๊ยแรงมากนะฮะอันนี้น้องของร้อนส่งเอสเบสมานะฮะมาร์คคงนะฮะเมาไก่เนื้อเหรอฮะเชลซีจบอันดับ10มาร์คจะต้องสงบปากสงบคำบ้างนะหุบปากหุบคำบ้างนะฮะลิเวอร์พูลเขายิ่งใหญ่กว่าเสมออยู่แล้วน้องหงร้อนบอกเอาไว้อันนี้มาคุยเรื่องโครงการไทยช่วยไทยหน่อยนะครับแหมเรื่องบอล นี่แบบได้เรื่อยๆนะนะพี่หนิงเนาะมาซากอ้อยนะครับเดี๋ยวมีอีกฝั่งของท้องฟ้าด้วยรักเธอนะนะครับฉันมันก็ดีได้แค่นี้ตั้งใจมารักฝากรอยเท้าอัลไซเมอร์แล้วก็โอโภชนาเขาปิดท้ายนะพี่หนิงอย่าเพิ่งหลับนะพี่หนิงนะอย่าเพิ่งหลับนะครับ

ี่คือเพลงซากอ้อยจากโซคูโซคูโซใจนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับอันนี้ฝากไว้นะฮะพี่เอ็มอรันราศีบอกว่าดีเจครับฝากเป็นกำลังใจให้กับมาร์คคุงละกัน ที่โดนน้องของร่อนเขากระหน่ำเข้ามาใช่ไหมบอกหงร่อนเจอกันฤดูกาลหน้าจากของจริงฤดูกาลหน้าของจริงใช่ไหมฮะแหมรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของฟุตบอลเนาะไอคนที่เป็น FC เนาะมันหยามกันไม่ได้เนาะเวลาเป็น FC ของใครเวลามีคนมาพูดแหมมันทนไม่ได้มันทนไม่ได้อย่างเงี้ยนะพี่หนุ่มจะหลับแล้วหรอถ้าหนุ่มจะหลับหรอรีบหลับทำไมพี่หนุ่มเห็นข่าวนี้หรือยังที่วันนี้เขามีการให้อภัยโทษคุณทักษิณนะครับเมื่อช่วงค่ำเมื่อช่วงประมาณ3ทุ่มที่ผ่านมาก็มีข่าวใหญ่ออกมานะฮะคือก่อนหน้าคุณทักษิณเนี่ยเขาได้ออกจากเรือนจำใช่ไหมฮะพี่เอ็มอรันวาสีนะใช่ไหมและทีนี้ก็จะต้องมีการ4เดือนนะก็คือหมายถึงว่าโทษเหลืออีก4เดือนสุดท้ายและสุดแล้วคุณทักษิณได้รับการอภัยโทษทันทีนะฮะนะคุมประพฤติทันทีเหลือเพียง1เดือน10วันนะครับจากเดิมเป็น4เดือนนะครับหลังโปรดเกล้าพระราชทานพระราชกฤษฎีกานะพระราชทานอภัยโทษนะครับเนื่องในพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับ4รอบพระราชินีนะก็คือพรุ่งนี้วันเกิดพระราชินีนะครับเขาก็เลยอภัยโทษคุณทักษิณทันทีนะครับก็น่าจะคิดว่าคือน่าจะได้หลายคนนะพิเศษด้วยหลายคนเหมือนกันนะใครที่เป็นนักโทษออกมาแล้วเคยมีประวัติที่มีคุณงามความดีนะหรือว่าอาจจะเคยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาก่อนเงี้ยเห็นถึงคุณในประโยชน์นะอย่างเช่นคุณทักษิณเนี่ยคิดว่าก็น่าจะเคยเห็นในประโยชน์ที่เคยเป็นอยู่อะไรวะเนี่ยที่เป็นผู้บริหารประเทศมาก่อนอะไรเงี้ยนะฮะก็จบไปนะครับตอนนี้คนเสื้อเหลืองหลายๆคนก็น่าจะแบบแค้นอกแค้นใจนะฮะจะทำอะไรไม่ได้นะฮะใช่ไหมครับพี่เอ็มอนันต์วาสีประมาณนั้นประมาณนี้ประมาณโน้นนะครับเนาะวันนี้หลายๆคนได้มีโอกาสไปใช้คนละครึ่งไม่ใช่สิโครงการไทยช่วยไทยใช่ไหมพี่เอ็มบอกว่าเมื่อกี้ลูกไปใช้บริการมาร้านสแกนไม่เป็นวุ่นวายวุ่นวายสุดท้ายจ่ายสดดีกว่าเมื่อกี้ดิเจก็ไปซื้อมาเหมือนกันไปโซเวมาหลายที่เหมือนกันนะฮะตอนแรกว่าจะไปซื้อของร้านเชียงใหม่เดล็กปรากฏว่าสาขาแยกสนามบินไม่ได้นะฮะทุกคนบอกโน่นนะสาขากาธานินนะฮะเชียงใหม่เล็กจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะเขาจะขายของทุกอย่างเลยเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับส่วนร้านค้าทั่วไปมีหมดเลยส้มตำไก่ทอดไก่ย่างนะฮะร้านค้าต่างๆมีหมดเลยในเชียงใหม่นี่ก็ทางอุบลนอกทางบุญทลิกด้วยใช่ไหมฮะก็น่าจะมีกันทุกที่นะถ้ามีก็ใช้ภาษาเขาเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะสามารถที่จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้นะครับนอกโครงการไทยช่วยไทย60-40นะครับคุณฟังพี่นกแก้วนะครับแล้วก็สาระยังไม่หลับนะฮะ

พลงจากไอ้น้ำน่าจะเป็นว่าอีกฝั่งของท้องฟ้านะครับที่ขอไปด้วยกันละกันอีกฝั่งของท้องฟ้าฝั่งโน้นมีอะไรมีใจอยู่หรือเปล่ามีดวงใจอยู่หรือเปล่านะครับมาถึงเพลงของพี่เสกที่ขอไว้นานแล้วยังไม่ได้เปิดเลยนะครับฉันมันก็รีได้แค่นี้นะครับนะเคลียร์เพลงให้หมดกันเลยช่วงนี้ฟังเพลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเอาข่าวต่างมาให้ฟังกันเนาะเดี๋ยวนะก่อนหนึ่งแป๊บนึงนะมีมาร์คคงส่งเอสเอ็มมาเพิ่มเติมน้องร้อนน้องร้อนครับมาร์คคงเขาส่งข้อความมาบอกว่าพี่วินครับทีมที่ยิ่งใหญ่อะไรครับฤดูกาลที่จบไปแล้วเนี่ยเอาชนะทีมอันดับ10ไม่ได้เลยเมื่อกี้ใครนะบอกว่าทีมยิ่งใหญ่ที่สุดใช่ไหมอะไรเนี่ยทีมยิ่งใหญ่อะไรก่อนฤดูกาลที่จบไปแล้วเนี่ยเอาชนะทีมอันดับ10ยังไม่ได้เลยสั้นๆครับเขาเรียกว่ากากครับอุ้ยเรียกว่ากากเลยครับมาคุงและฤดูกาลหน้าเนี่ยเจอกันกับซาบิบลอนไซบรอนโซนะฮะน้องหงร่อนหงร่อนนะฤดูกาลหน้าเจอกับซาบิบลอนโซนะฮะสั้นๆครับเขาเรียกว่ากากครับโอ้ยแรงมากเลยมาแต่กากเหรอฮะกากนี่เหมือนกากหมูไหมกากหมูที่เขากินกับข้าวไหมฮะกากหมูกากไก่ป่ะ

ังเมื่อไหร่ก็พร้อมเหมือนเดิมเพลงนี้นะครับฉันมันก็ดีได้แค่นี้นะครับนะฮะอาโนหงรอดมาละมาคุงนะฮะจบอันดับ10สงบปากสงบคำด้วยนะจ๊ะแหมขิงกันไปขิงกันมาทั้งคู่นี่เนาะแหมนะมีเพลงให้ฟังต่อช่วงนี้เราจะเคลียร์เพลงเรื่อยๆก่อนเพราะว่าจะคุยเยอะไม่ได้เพราะเพลงค้างหลายเพลงรักเธอนะนะครับนี่ขอไว้ส่งให้ฟังในช่วงเวลานี้เลยนะครับ

ครับจากพิมพ์นะครับเพลงที่มีชื่อว่ารักเธอนะแล้วก็ฉันก็เสียใจเสียกับเธอเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเสียเธอไปไม่ได้นะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะอายุกันหลายคนนะมอแม่น้องพี่นกแก้วเต้าหู้นะครับหมอหมอกันไปมีเพลงพร้อมให้ฟังกันในคืนนี้ตอนนี้ 5:43 นะครับฟังเพลงกันไปสบายๆนะจ๊ะจะเพลงว่าตั้งใจมารักครับนี่เพลงนี้ความหมายดีลองฟังดูสักหน่อยกันดีกว่านะครับเพิ่งหลับกันนะฮะอาหม้อชาบูมาแล้วนะฮะมาทักทายกันคืนนี้

คือเพลงที่มีชื่อว่าตั้งใจมารักนะฮะงานจากนินแทมารีนนะครับนะส่งมาก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันเลยกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับเวลาวันก่อนเราดูแล้วใกล้จะเที่ยงคืนแล้วตอนนี้เราจะเคลียร์เพลงให้หมดก่อนนะมินนะเดี๋ยวค่อยไปนักร้องกันเนาะชิวๆกันนะฮะในช่วงเวลานี้วันนี้เป็นวันอังคารนะครับที่2นะครับเดือนมิถุนายนนะครับเข้าสู่เดือนใหม่กันแล้วนะครับใครที่เรียกว่าไงนะที่ทำงานนะฮะที่ปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นช่วงต้นเดือนก็วางแผนการใช้เงินด้วยกันละกันนะครับใช่ไหมถ้าใช้เงินไม่ดีเดี๋ยวตังหมดก่อนนะเพิ่งต้นเดือนเองนะครับมาอยากฟังเพลงของอัมพลลำพูนนะฮะชื่อเพลงว่าฝากรอยเท้าเอาไว้หนุ่งหนิงอยู่ป่ะหนุ่งหนิงหนุ่งหนิงหลับยังครับหนุ่งหนิงไม่ได้ฟังเพลงแล้วมั้งเนี่ย นะครับแหม

ียเพลงฝากรอยเท้าครับกันจากอัมพลลำพูนที่ขอไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดกันได้หนึ่งเพลงร็อกหนึ่งเพลงเดี๋ยวหนิงจะได้ฟังเพลงละเราจะได้ตัดสัญญาให้คุณได้ฟังมาทาง YouTube กันนะฮะเดี๋ยวฟังเพลงร็อกหนึ่งเพลงดีกว่าเมื่อกี้ฝากรอยเท้าจากอัมพลลำพูนใช่ไหมครับมาที่เคียนไนท์หนึ่งเพลงร็อกหน่อยแอมมาเคลียบจังหวะหน่อยจะหลับกันชื่อเพลงว่าอัลไซเมอร์สมองเธอเป็นอะไรครับเดี๋ยวหนิงจะได้ฟังลูกทุ่งละมาจะเข้าเที่ยงคืนกันแล้วคุณฟังฮะเวลาไปด้วยความรวดเร็วแล้วเนี่ยเปิดเพลง

โอ้โหอย่างร็อกทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะครับอ่ะเปิดกระแทกอารมณ์หน่อยจะได้ตาเปิดกันเพราะว่าอยู่กันยาวมาตั้งแต่ช่วงเวลาของภาคเย็นกันแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาถึงช่วงท้ายรายการเนาะเดี๋ยวจะไปทาง YouTube กันนะสักนิดนึงนะฮะวันนี้มีนักร้องมั้ยก็ไม่มีใครส่งนะเหมือนจะไม่มีจะให้เปิดนักร้องมั้ยหายหน้าหายตาหมดเลย PC Sound Design นะครับคุณฟังครับวันนี้เนี่ยมีข่าวออกมานะฮะเดี๋ยวลุงหนิงรอฟังเพลงนะลุงหนิงนะคุณฟังเห็นข่าวนี้ไหมที่มีคนฟ้าผ่าเนี่ยน่ากลัวมากเนาะนะครับที่ไหนนะที่อะไรสักอย่างเนี่ยนะที่กรุงเทพเนาะนะครับขับมอเตอร์ไซค์ไปเป็นคนส่งแกร็บใช่ไหมครับสีเขียวๆปรากฏว่าโดนฟ้าผ่าแล้วคนถามว่าเอ๊ะดีเจฝนตกฟ้าร้องแบบนี้เนี่ย ฟ้าจะผ่าง่ายหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยฮะแล้วคนถามว่าเขาใส่สร้อยเขาใส่แหวนหรือเปล่านะฮะเมื่อกี้ได้จะไปอ่านข้อมูลในนักวิชาการที่เขาได้มีการระบุเอาไว้ช่วงฟ้าผ่าช่วงฝนตกมันน่ากลัวนะฮะเขาบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่า1จังหวะที่เขาขับผ่านมันเป็นสายฟ้ามันลงมาพอดีนะครับจริงๆแล้วอันตรายที่สุดน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์มากกว่ากับตัวรถมอเตอร์ไซค์ฮะจะเป็นตัวรอดได้ดีมากกว่าและเป็นจุดที่โล่งด้วยนะคุณฟังจำไว้เลยนะเวลาฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าเมื่อไหร่นะฮะ1นะฮะอย่าไปใกล้ที่สูงๆอย่างเช่นต้นไม้สูงๆบ้านหลังโตๆนะฮะแม้กระทั่งเถียงนานะครับคุณฟังเห็นข่าวไหมที่ฟ้าผ่าวัวผ่าควายฮะนั่นแหละเหมือนเดียวกันนะฮะวัวควายมันก็ไม่ได้ใส่เพชรใส่พลอยสักหน่อยใช่ไหมมันก็ลงใส่วัวควายได้เพราะว่ามันเป็นที่โล่งนะฟ้าเนี่ยมันจะเลือกลงที่โล่งแจ้งหรือว่าที่ที่โดดเด่นเสมอโดยเฉพาะต้นไม้สูงๆนี่หลบให้ไกลเลยนะฮะทางอีสานทางภาคกลางจะเจอเยอะมากๆเลยนะครับเพราะเนี่ยวิธีการที่ทำให้ปลอดภัยที่สุดอย่างที่จิวินเคยเล่าให้ฟังคือให้เรานั่งลงกับพื้นนั่งยองๆนะฮะทำตัวให้เล็กที่สุดอย่าให้เป็นตัวอย่าให้เป็นจุดเด่นบางคนยืนโล่งเลยไม่ได้นะครับต้องทำตัวให้เล็กๆที่สุดนั่งยองๆกับพื้นลงไปใส่รองเท้าด้วยเพราะว่ากระแสไฟอาจจะมากับพื้นนะครับให้เรานั่งกับพื้นถ้ามันผ่าที่ใกล้ๆอ่ะเราจะสามารถหลุดจากกระแสหรือว่าจะลดกระแสได้มากที่สุดแต่แล้วเรายืนหรือว่านั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์หรือว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะมีโอกาสสูงมากจะโดนฟ้าผ่าในกรณีที่เป็นที่โล่งนะแต่ถ้าเป็นรถยนต์นี่ปลอดภัยเพราะรถยนต์มันจะมีตัวถังนี่ที่คอยหุ้มอยู่นะฮะอันนี้ก็ฝากเตือนภัยด้วยกันเนาะเห็นคลิปที่มีการแชร์กันแล้วก็น่ากลัวนะฮะน่ากลัวทีเดียวนะสร้อยแหวนกำไรโทรศัพท์มือถือไม่ได้มีผลต่อการเกิดฟ้าผ่านะครับเท่ากับจุดที่เราอยู่นะครับถ้าคุณฟังใส่สร้อยใส่แหวนคุยโทรศัพท์อยู่ในที่ที่อับๆก็เฉยๆแต่เมื่อไหร่ถ้าเราไปใส่สร้อยใส่แหวนก็ตามแต่อยู่ในที่โล่งเนี่ยมันไม่ได้ผ่าสร้อยผ่าแหวนผ่าโทรศัพท์นะมันเลือกที่มันโล่งเฉยๆเข้าใจยังมันเลือกที่มันโล่งเฉยๆประมาณนี้นะครับถึงเราไม่คุยโทรศัพท์นะเราไม่ใส่สร้อยใส่แหวนเราก็จะโดนผ่าเหมือนกันถ้าอยู่ที่โล่งก็เหมือนวัวเหมือนควายไงมันไม่ใช่คุยโทรศัพท์ใช่ไหมฮะวัวควายไม่ใช่มีสร้อยมีแหวนมีโทรศัพท์มันก็โดนผ่าใช่ไหมฮะก็เหมือนกันเพราะมันโล่งมันเป็นที่ที่โล่งโล่งแจ้งนะอันนี้ก็ต้องฝากเตือนด้วยกันละกันครับน้องของต้องบอกว่าคนต่างจังหวัดหลบฝนได้ใต้ต้นไม้ค่ะอันนี้ต้องแก้ไขนะฮะอันนี้ไม่ถูกนะฮะถ้าเวลาฝนตกห้ามไปหลบใต้ต้นไม้เลยให้ยอมให้มันเปียกไปเลยถ้ามันตกฟ้าแลบนะอยู่กับกลางฝนเลยนั่งยองๆแล้วกับพื้นแล้วก็เอามือบังหัวไปก็ได้ถ้าไม่มีหมวกนะครับเอามือบังหมวกหรือใส่หมวกหรือร่มห้ามกลางนะครับร่มก็จะเป็นตัวล่อเลยเหมือนกันเพราะร่มมันจะมีแล้วเป็นอะไรอลูมิเนียมที่เป็นแสงลิบยับฮะจะเป็นตัวล่อด้วยเหมือนกันเฮ้ยให้นั่งให้ยอมมันเปียกไปเลยให้มันเปียกไปทั้งตัวไม่เป็นไรแล้วก็อาบน้ำนะกินยาหลับที่บ้านให้มันเปียกไปเลยแล้วก็นั่งกับพื้นยองๆไปเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะเป็นตัวล่อได้ถ้าเราอยู่ใต้ต้นไม้หรือว่ากลางร่มนะหรือว่าคล่อมมอเตอร์ไซค์มันจะเป็นตัวล่อได้มากๆเลยในการเกิดฟ้าผ่านะครับอันนี้ก็ฝากเตือนภัยกันด้วยแล้วกันจ้านะฮะเอาละครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวดีเจล่ำลาคุณผู้ฟังได้อยู่ทาง FM ในแอปเลยกันเนาะนะน้องของร้อนเดี๋ยวเราไปเจอกันทาง YouTube สักหน่อยหนึ่งนักร้องซ่อนแอบร้องซ่อนแกเดี๋ยวนุ่งนิ่งจะได้ฟังเพลงลูกทุ่งหนึ่งเพลงงั้นเดี๋ยวดีเจวินล่ำลาทาง FM เลยกันเนาะขอบคุณ True Detect ด้วยฮะ True Detect นะฮะเลือกใช้โปรโมชั่นเด็ดๆโปรโมชั่นดีๆเลือกใช้โปรจากซิม True Detect ได้เลยนะครับมีหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นที่คุณฟังเลือกนะเน็ตรายวันรายสัปดาห์รายเดือนไม่จำกัดเมกไม่ลดสปีดสามารถสอบถามแล้วก็ใช้บริการได้เลยครับนะโอเคงั้นทางแอปไปฟังเพลงต่อเลยหรือทาง YouTube จะไปฟังเพลงแล้วก็ต้องลองซ่อนแกงกันสักหน่อยนะร่มมีไว้ทำไมครับพี่วินร่มก็เอาทิ้งเขี้ยงไปไกลๆเลยห้ามถือนะครับหรือว่าเลือกร่มที่มันไม่ใช่อลูมิเนียมอ่ะที่มันเป็นพลาสติกอ่ะเราจะช่วยได้นะครับเคยเห็นจุกมันไหมบางทีเป็นอลูมิเนียมใสวาบๆมากๆเลยนะฮะน่ากลัวมากเลยนะฮะอันนั้นน่ะตัวล่ออย่างดีทีเดียวนะครับอ่ะบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใน YouTube นะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

Play คลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด VP Radio

0: Sa Kwan.
1: คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975เพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมง

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginnings คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862

ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

คลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio